0: คยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะจังหวัดดักลักแหล่งปลูกกาแฟสำคัญของเวียดนามกำลังขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนอย่างรวดเร็วจากประมาณ 15,000 เฮกตาร์ในปี2565เพิ่มเป็น 45,000 เฮกตาร์ในปีนี้และคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 500,000 ตันการขยายตัวเกิดขึ้นหลังเวียดนามเปิดทางส่งออกทุเรียนสดไปยังตลาดจีนอย่างเป็นทางการโดยในปี2568นะคะเวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีนประมาณ 940,000 ตันและเป็นครั้งแรกค่ะที่แซงหน้าไทยในตลาดจีนอย่างไรก็ตามดักลักยืนยันนะคะว่าทุเรียนจะไม่เข้ามาแทนที่กาแฟซึ่งยังมีพื้นที่ปลูกกว่า 210,000 เฮกตาร์ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเวียดนามกำลังยกระดับมาตรฐานตั้งแต่สวนการตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรับมือหากตลาดทุเรียนสดเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวในอนาคตค่ะ 8:00 น.กลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทธินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ช่วยโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีวันจันทร์ครับ
2: สวัสดีอันยองอาเซโย
1: อันยอง จ้า
2: วันนี้มีแต่คนแซวพี่อันตอนเช้าบอกว่าหล่อมาก
1: ทำไมล่ะ
2: ทำผมตกลงมาแบบ
1: จริงๆมันตกเองมันตกเองพี่เลยอ่ะตกก็ตกก็แค่นั้นเองไม่ก็คือเซตผมเพราะเดี๋ยวไปงานนะเดี๋ยวมีอีเวนต
2: ์คนอื่นตกงานนะแต่พี่อันแต่เช้ามีอีเวนต์นะ
1: เอ้ยไม่หรอกมันก็แค่อีเวนต์น่ะโทษเธอ
2: มันแค่อีเวนต์มันก็ยังมีงานไงอีเวนต์น่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็อีเวนต์น้อยลงมากเมื่อก่อนสัปดาห์นึงต้อง3วัน4วันนะ
2: ใช่ไหมพี่อัน
1: เออเดี๋ยวนี้ก็แบบขอใช้คำสุภาพกับตัวเองนะอาจจะเพราะเราโตขึ้น
2: ไม่เราไม่ได้โตขึ้นเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเขาก็เลยจ้างเราน้อยลงต่างหาก
1: ไม่หรอกมันพี่อันนี้เห็นเขาก็ยังมีนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีแบบอีเวนต์ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นแบบอีเวนต์เปิดตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะแบบ
2: อีเวนต์เปิดตัวสินค้าเดี๋ยวนี้ก็น้อยเพราะรู้สึกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสู้เอาเงินไปอัดออนไลน์ดีกว่า
1: อ่ะเห็นไหมโลกมันก็เปลี่ยนแต่มันก็มีบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาพี่อ่านไปอีเวนต์งานฉบับงานยากใช่ไหมงานยากมาก
2: ไปเป็นงานยากแล้วต่อราคาค่าตัวด้วย
1: ถูกต้องไปเป็นโมเดเรเตอร์เงี้ยเข้าใจไหมงานสัมมนางานแบบมันจะเป็นงานแบบ
2: อ้าวพี่งานอย่างนั้นก็ต้องใช้พี่ก็ถูกแล้วไงใช้พี่ไปงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าสวัสดีครับวันนี้ผมอั๋นพัวหน้านะคะ
1: ผมก็ทำได้
2: แล้วก็เปิดตัวสินค้าบาบาบาเขาใช้หนิงไม่ดีกว่าอย่างนั้นคนสมองน้อยหน่อย
1: ไม่เกี่ยวเลยจ้าไม่จริงเลยจ้าหนิงก็ไม่ได้สมองน้อยเลยจ้าหนิงแต่ละคนก็เชี่ยวชาญกันไปแต่ละด้านอะไรเงี้ยแล้วนะพี่อั๋นคิดว่าก็อาจจะว่าแบบเราอาจจะดูหลังๆทำข่าวเยอะมั้งก็เลยดูอาจจะมีภาพสาระหน่อยอะไรเงี้ย
2: แต่พี่คนมีสาระ
1: อะไรนะฮะ
2: พี่เป็นคนมีสาระพี่เนี่ยมีคนเขาเขียนมาพี่อั๋นหล่อมากค่ะ
1: ขอบคุณครับไม่มีเงินให้นะฮะ
2: แล้วก็ไม่มีใครให้ยืมไม่มีให้ยืมด้วยนะ
1: ไม่ให้ยืมด้วยเดี๋ยวนี้ปฏิเสธง่ายนะเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะทำไมปฏิเสธไม่ได้อะเวลาคนยืม
2: ปฏิเสธง่ายมากพี
1: ่เดี๋ยวนี้ปฏิเสธได้อ่ะคือเรายังเป็นกันไหมเนี่ยมันเกี่ยวกับยุคหรือมันเกี่ยวกับอายุอ่ะ
2: มันเกี่ยวอายุแล้วมันเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าเราด้วยว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ได้บอกว่าเฟื่องฟูเยอะขนาดนั้นเงินมันหาได้ยากขึ้นด้วยไง
1: ตั้งแต่ในตะไลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกแล้วนะว่าอย่าให้ใครยืมเงินนะลูกนะเข้าใจป่ะคือ
2: แต่ล่าสุดก็เหมือนให้ยืมไปดิ
1: ก็ให้ไปอีกอะแต่ว่าอันนี้เพื่อนสนิทอะแต่พี่ไม่ได้ห่วงนะพี่ไม่ได้ห่วงล่าสุดที่ผมบอกผมจิตตกแล้วผมไปซื้อของแพงนะแต่ที่บอกไปช้อปปิ้งที่ผมจิตตกอะแต่คือตอนที่ผมจิตตกผมไม่ได้จิตตกว่าอันจะไม่ได้เงินคืนแต่อันจิตตกว่าทำพี่จิตตกว่าทำไมเพื่อนเราอะโตแล้วอะทำไมยังต้องวนอยู่กับอะไรแบบนี้ในวันนี้ใช่เรามาจนถึงแบบเราต้องคิดแล้วว่าเราจะแลนดิ้งยังไงสิอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบนั้นนะว่าแบบเฮ้ยจนป่านนี้ยังไม่มีเงินเก็บหรอเงี้ยนี่คือคำถามพี่นะหลังจากที่พี่ให้พี่บอกอ่ะมานั่งคุยกันหน่อยซีเรียสนะเงี้ยเพราะเขาเป็นคนมีสาระ
2: ค่ะ
1: สำหรับพี่เขาเป็นคนมีสาระแล้วเวลาเราเจอคนที่มีสาระแล้วเราบอกว่าทำไมมีสาระแล้วทำไมยังอยู่ตรงนี้แล้วมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีในมุมนึงเราก็สะท้อนกลับไปถึงภาพใหญ่ของประเทศเลยว่าเรามีเงินพร้อมเกษียณกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังนะฮะเราจะมีแขกรับเชิญหนึ่งในแขกรับเชิญก็คือคุณแอนนาเบลที่พูดเรื่องการออกแบบการเงินเขาบอกว่าจริงๆเขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกด้านการเงินอย่างเงี้ยผมว่าแบบเรื่องการเงินถ้าคุณไม่ออกแบบถ้าคุณไม่วางแผนคุณไม่สำเร็จนะแน่นอน
2: แต่เรื่องเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องนึงที่ถ้าพูดขึ้นมาเป็นเรื่องซีเรียสนะพี่อัน
1: ซีเรียสมาก
2: วัยพร้อมเกษียณเพราะว่าในวัยของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยู่เข้าช่วงวัยผู้สูงอายุเยอะมากๆจริงแล้วจำนวนเด็กที่เกิดใหม่ก็น้อยมากๆจริงๆนะตอนนี
1: ้
2: แล้ววัยเกษียณมันจะยังไงวะ
1: คือเดี๋ยวรอดูนะฮะเขาจะมาคลับ Inspire Day แต่ผมคิดว่าแบบเขาทำให้เราเห็นภาพได้อย่างนึงเลยก็คือมันไม่ใช่เก็บเงินไปเรื่อยเปื่อยชีวิตเนี้ยการเงินเหมือนสร้างบ้าน ถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มคุณไม่เทพื้นคุณไม่สร้างชั้นหนึ่งให้เสร็จคุณกระโดดไปสร้างชั้นสองเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าตอนที่คุณจะจัดการเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องเรียงไปยังไงก่อนมันถึงจะบอกสมมติว่าชั้นบนมีปัญหาชั้นล่างอยู่เสมอมันต้องมีฐานรากแต่บางคนคือกระโดดไป
2: ข้างบนเลย
1: กระโดดไปข้างบนเลยเพราะว่าฟังตรงนู้นนิดฟังตรงนี้หน่อยอะไร
2: พวกเราจะได้ฟัง EP นี้เมื่อไหร่พี่อัน
1: อุ๊ยตายแล้วพี่ไม่แน่ใจว่า EP ไหนอ่ะ
2: น่าสนใจนะจริงๆเลยอยากให้หลายๆคนไปวางแผนแล้วไปฟัง
1: กันพอคุยเสร็จพี่บอกเลยบอกว่าขออีก EP ได้ไหมนี่พูดจริงๆพี่บอก
2: ขอเป็นแขกรับเชิญที่ขอเติมอีก EP
1: ใช่เพราะพี่ว่ามันมีประโยชน์มากแต่มันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ต่อกันนะ2วี
2: ค
1: แต่ว่าแบบอาจจะเว้นวรรควนๆแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม
2: ่คือพี่อันพูดมาอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะเชื่อมั้ยในหัวสมองกลับมานั่งคิดว่าแล้วจริงๆแล้วเราวางแผนถูกไหมสิ่งที่กำลังทำถูกต้องหรือเปล่า
1: เหมือนกันก็รับพี่อันเขาถือโอกาสในการที่อุตส่าห์คุยเสร็จปุ๊บพี่ก็ยืนปรึกษาแลกไลน์กันมาอย่างเงี้ยเขาถามว่าพี่อันเก็บอะไรลงทุนอะไรบ้างแล้วผมก็พูดแล้วเขาก็พูดกลับมาคำเดียวสั้นๆแค่ว่าคุณอันลงทุนเหมือนกันหมดเลยเนาะจริง
2: พี่อันชอบซื้อพวกคอนโดพวกอะไรบ้าง
1: ก็มีบ้างอะแต่ว่าแม้แต่คอนโดผมก็ซื้อเหมือนกันหมายความว่ารูปแบบก็มันเป็นแพทเทิร์นเราอะเราชอบแบบนี้ไง
2: แล้วทำไมเขาถึงพูดกับพี่อันว่าคุณอันลงทุนเหมือนกันหมดเลยนะแปลว่ามันไม่ถูกต้องอ
1: ย่างเช่นสมมติว่าพี่อันซื้อกองทุนพี่อันซื้อกองทุนที่ลงทุนในเรื่องเดียวกันพี่อันซื้อหุ้นพี่อันซื้อหุ้นแบบเดียวกันเข้าใจป่ะเหมือนกับแบบพี่อันชอบธุรกิจนี้อ่ะจริงมันแค่เป็นสิ่งที่เราอ่านมาฟังมาแล้วรู้จักพอรู้จักมันผมก็ลงในตัวที่ผมรู้จักซึ่งไม่ผิดนะฮะที่เราลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักแต่เราควรจะต้องทำความรู้จักสิ่งอื่นที่เราไม่รู้จักบ้างเพราะว่าพี่อันกลายไปว่าสมมติว่าเกิดผมเชื่อในทองผมซื้อทองเก็บแล้วผมก็ไปซื้อกองทุนทองแล้วผมก็ไปซื้อบริษัทเทรดทองเข้าใจป่ะคือทุกอย่างผมอยู่กับเรื่องนี้หมดเลยและถ้าทองโลกมีปัญหาผมจะทั้งหมดเลยในทุกอันเพราะว่าผมอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแม้ว่าจะเป็นการลงทุนคนละประเภทก็ตามผมว่าจริง
2: จริงพี่
1: ก็เพลินเข้าใจป่ะพอเขาพูดขึ้นมาพี่บอกว่าก็จริงก็พี่รู้สึกเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะดีซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้จะดีเราลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราลงอยู่รอบมันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เกิดไม่ดีเหมือนเราเบทออนเรื่องเดียว
2: แล้วอย่างนี้จำเป็นไหมที่ว่าเดี๋ยวนี้พวกตามธนาคารหรือตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเพอร์ซันอลสำหรับในการแนะนำเรื่องกองทุนเราควรจะมีไหม
1: ก็คุยได้อะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาถูกหมดเนี่ยจากประสบการณ์ข้าพเจ้านะก็ต้องมันก็ต้องเลือกอะครูอะก็มีครูที่เก่งมากครูที่เก่งน้อยแต่ก็ยังเขาก็คงมีหลายเรื่องที่เขารู้ดีกว่าเราอะแต่อย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่รู้เรื่องเลยกันละกันผมคิดว่าเราพี่ยังเชื่อมั่นในวิจารณญาณตัวเอง
2: มีคุณผู้ฟังเขียนมาบอกว่าวันนี้พลาดเบอร์มากเหมือนความละเอียดไม่ดีจริงหรอ
1: ไม่แน่ใจว่าดูผ่านทางไหนนะฮะ
2: ดูทางไหนคะ
1: แต่ผมสนใจข้อความข้างบนมากกว่าว่าวันนี้พี่อัน
2: ดูภูมิฐานก็ตะกี้โบยังพูดเลยพี่อันดูเนี๊ยบดูแบบ
1: ไม่คำว่าภูมิฐาน
2: ทำไมอ่ะภูมิฐานแปลว่าอะไรภูมิฐานดูคือดูมีอายุเนี้ยหรอ
1: พี่อันคิดว่าเป็นคำสุภาพนะ
2: ไม่แต่วันนี้สังเกตผมพี่อันดีค่ะ
1: มันเป็นการเปลี่ยนคำด่าเป็นคำชมเข้าใจไหมวันนี้แต่งตัวดูภูมิฐานนะเข้าใจใช่ไหมพี่ว่าขอบคุณที่สุภาพนะแกจะพูดอะไรเหรอ
2: พี่อันใส่ในไทมาไงเดี๋ยวไปงานก็ต้องใส่สูทไง
1: ผมประหยัดเวลาเข้าใจว่าผมแต่งมาเลยครึ่งนึงไง
2: พี่แต่ถ้าไม่หนูจะยังไม่ใส่ในไทตอนเช้า
1: พี่ขี้เกียจแบบถอดเขาทันออกอ่ะเขาใส่ไปเลยแล้วกลัวลืมก็ไปถึงแล้วเอาเน็กไทอยู่ไหนเนี่ยเอาไทลืมไว้ที่บ้านแขวนไว้ที่คอตัวเองแหละอย่างเงี้ยอ่ะโอเค
2: วันนี้ข่าวไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะข่าวแบบ
1: มันก็มีแต่มันยิบยิบยิบเนาะไฟไหม้รางMRTเนาะโอเคก็หากันอยู่นะครับจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนัตสัญญาได้รับความเสียหายก็ซ่อมกันไปนะครับแต่ก็เราก็รู้สึกว่าแบบเหรออืมเอาแต่ก็โอเคมันก็คงมีอุบัติเหตุได้
2: แต่มันมีสัญญาณเกิดขึ้นน่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้วอะใช่ไหมตั้งแต่เที่ยงคืนรอบนึง6โมงเช้ารอบนึงมันมีเสียง
1: แบบแป๊ะแป๊ะ
2: มันมีเสียงแบบเหมือนระเบิดอะตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนรอบนึงตอน6โมงเช้ารอบนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มีใครสังเกตการหรือว่า
1: โดยข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคงคือรู้แหละว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไร 100% นะแต่ผมรู้สึกว่าบางเรื่องเราคาดหวัง 100% นั่นเองเข้าใจป่ะอย่างสมมติเราขึ้นเครื่องบินแล้วเราบอกว่าเครื่องบินมันก็ไม่ปลอดภัย 100% ไม่ได้
2: อืมใช่
1: ผมรู้สึกว่ามันต้อง 100%
2: นะแต่เหตุการณ์นี้แอบน่ากลัวนะพี่อันเพราะว่าประกายไฟที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีคลิปที่ถ่ายในถนนข้างล่างอ่ะไอ้ตรงประกายไฟที่เกิดขึ้นตรงรางรถไฟฟ้ามันเหมือนมันฉีกขาดใช่ป่ะแล้วมันก็รั่วมันรั่วแล้วข้างล่างอ่ะมันเหมือนไฟอ่ะมันไหลลงข้างล่างแล้วไปโดนแบบมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย
1: อย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ก็คือถ้าจะซ่อมหรือจะอะไรก็ต้องแบบดูแลกันให้อย่างชัดเจนในเรื่องของการปรับปรุงหรือในเรื่องของการดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรทนุถนอมหรอหรือเหมือน
1: ซ่อมบำรุง
2: ซ่อมบำรุง
1: เออซ่อมบำรุงคืออย่างเช่นบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าเกิดจากการเกิดประกายไฟจากสายชุดสายไฟอย่างเงี้ย
2: แต่มันไม่ใช่เราสึกว่าสายไฟนะ
1: แล้วผมอยากได้คำตอบมากกว่าว่าแล้วทำไมถึงเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟเข้าใจไหมคือชุดสายไฟมันต้องไม่เกิดประกายไฟสิมันถึงจะทำหน้าที่ของมันน่ะเหมือนสมมติว่าเออทำไมไฟไหม้อ๋อก็มันมีประกายไฟจากสายไฟแล้วจบเหรออ้าวแล้วชุดอื่นจะเกิดไหมอ่ะมันต้องตอบได้สิว่าแล้วชุดอื่นจะเกิดไหมแล้วชุดอื่นจะเกิดยังไงแล้วทำไมชุดนี้เกิดแล้วชุดอื่นไม่เกิดหรือเกิดได้ทุกชุดแปลว่าอันตรายหมดดิอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยรู้ว่าเกิดตรงไหนและเพราะอะไรแต่มันซึ่งต้องบอกใช่ไหมว่าซึ่งสายไฟชุดนั้นทำงานผิดปกติเพราะเนี่ยผมอยากได้ต่ออืมแค่นั้น
2: แต่ว่าทางสน.เตาปูนก็พยายามชี้แจงให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกนะบอกว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยเล็กน้อยมากเบื้องต้นเกิดจากการควบคุมไฟที่มีความร้อนสูงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนจะมีเพลิงไหม้ออกมาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นก็สามารถควบคุมเพลิงได้หรออ
1: ืม
2: หรอ
1: ตกลงคือเพราะอากาศร้อนหรอ
2: นี่ไงมันย้อนแย้งมากพี่ข่าว
1: ประเทศเราไม่มีวันอากาศเย็นไหมถ้านั่นคือเหตุผลนะเราคนกลัวมากๆเลยว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าอากาศร้อนไง
2: แล้วอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมถูกไหม
1: นั่นแหละนั่นแหละคือคำถามของผมมากกว่าว่าแล้วทำยังไงถึงจะไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกับที่ล่าสุดเขาก็เจอรูรั่วท่อส่งของน้ำมันพระราม3แล้วจริงๆเราเจอมาเรื่อยๆนะอย่างแรกรู้ว่ารั่วซึ่งนานเหมือนกันเนา
2: ะ
1: แต่เขาก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกผมรู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครกล้านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้ามันเรื่องใหญ่คือมันใหญ่มากนะฮะแต่ในที่สุดเขาก็เจอแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงจุดที่เขาเห็นว่ามันไหลออกมาเยอะเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนวงแหวนนะครอบไว
2: ้
1: แล้วปรากฏว่าวงแหวนตรงนั้นไม่สามารถถอดออกได้นะครับพอมันไม่สามารถถอดออกได้เขาพยายามแล้วเนี่ยคือมันติดตายแล้วล็อกติดกันไปเลยนะเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องลอกมันออกทีละชั้นเลยเขาก็เลยกลายเป็นค่อยๆลอกจุดตรงนั้นออกนะฮะหลังจากที่คือมันเป็นเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีของเขานะครับในการตรวจสอบ
2: แต่เวลาลอกออกนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะเขาต้องค่อยๆเจียแล้วเขากลัวประกายไฟจะไปติดน้ำมัน
1: ใช่มันก็มีความยากอีกแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็มีการแจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยช่วยมาเป็นเทิร์ดปาร์ตี้ที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะแล้วเขามี UT scan หรือว่า ultrasonic testing เขามาช่วยตรวจสอบปรากฏว่า UTสแกนตัวนี้ช่วยสแกนได้เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขอะไรอย่างบางอย่างจริงๆต้องไม่หนาไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ในที่สุดหลังจากที่เขาสแกนไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาพบว่ามันมีถ้าเขาใช้คำว่าปากแผลเลยอะท่อมันเป็นแผลเหมือนเป็นแบบเป็นรอยกรีด
2: ยาวพอสมควร
1: 6.6 เซน 6.6 เซนก็เท่าไหร่อ่ะ
2: 6.6
1: 2
2: ก็ครึ่งไม้บรรทัดป่ะครึ่งไม้บรรทัด 6.6 เซน
1: ซึ่งครึ่งนิ้วเนาะสองนิ้วครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็รอยแผลของเนี้ยของมันเนี้ยลึก7มิลก็เกือบเซนอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เบื้องต้นเราไม่รู้วิธีการหรอกนะฮะแต่เขาบอกว่าทีมวิศวกรและช่างก็ใช้วิธีการซ่อมด้วยการแรปแล้วก็หลังจากที่แรปแล้วเนี่ยต้องรอมันแห้งพอแห้งแล้วจะ UT scan อีกแล้วก็จะใช้เครื่องมืออื่นๆตรวจสอบอีก2ครั้งอย่างน้อยนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องดู pressure test คือทดสอบแรงดันอีกทีอ่ะก็จะเป็นเทคนิคกันต่างๆนะตอนนี้แต่อย่างน้อยรู้แล้วว่าปริแล้วก็แตกตรงไหนครับผม
2: แต่กรณีนี้เห็นเขาว่าเขาก็จะตรวจสอบทั้งหมดทั้งรางเลยนะไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวก็ต้องว่ากันไป
1: ครับ
2: แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อันนี้ก็พอเข้าใจเหตุผลได้เพราะว่าไอ้รอยเลื่อนของพื้นถนนน่ะมันมีการเกิดรอยเลื่อนขึ้นมีการสุดตัวขึ้นมันก็เลยไปถูกกดทับอีตรงท่อเนี่ยให้มันเกิดอุบัติเหตุที่มีการกดโค้งก็ยังดีที่หาเจอ
1: ครับอ่ะผมถ้าพี่อ่านอยู่ในรายการพี่อ่านก็ถามต่อว่ามันเคลื่อนตัวอยู่แล้วล่ะโลกมันเคลื่อนตัวทั้งใบเลยแล้วทำยังไงครั้งต่อไปถ้ามันเคลื่อนตัวแล้วมันจะไม่ปลิหรือแตกอีกอ่ะที่ตรงอื่นอันนี้คืออยากรู้นะ
2: อันนี้สุดท้ายคือมันคือความใส่ใจระหว่างคนที่เราจ้างรับสัมปทานกับหน่วยงานรัฐซึ่งเชื่อว่าเขาก็อาจจะดูแต่ไม่ละเอียดพ
1: อซึ่งจริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำรู้เปล่าว่าเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่ข้างใต้ถนนกันแบบนี้ พี่ไม่เคยรู้เลยนะ
2: จริงเหรอ
1: เออพี่ไม่รู้เรามีอ่ะผมไม่รู้พี่อันคิดว่าพี่รู้ว่ามันต้องมีสายสัญญาณสายไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้อ่ะผมรู้ว่าเรามีท่อระบายน้ำแหละแต่ผมไม่เคยรู้ว่าข้างใต้ถนนที่เราวิ่งอยู่มันมีท่อส่งน้ำมันด้วยอ่ะนี่ข้าพเจ้าไม่ทราบแต่สมมติว่าเวลาไปต่างประเทศรู้ว่าข้างใต้ถนนมีท่อแก๊ส เพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้แก๊สในการทำฮีเตอร์ในฤดูหนาวอย่างเงี้ยเออหรืออย่างเงี้ยรู้หรือแบบท่อทำน้ำร้อนอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างใต้ถนน ต่างประเทศหรือเวลาเราเห็นแบบเวลาเราดูหนังอย่างเงี้ยเรานิวยอร์กเงี้ยเราเลยเห็นว่ามันมีควันขึ้นมากลางถนน
2: จากตารางเขาเรียกตารางฝาท่อถนน
1: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่ควันนะฮะมันเป็นไอ้น้ำอะไรแบบนี้ใช่แล้วปัจจุบันบางจุดอย่างพี่อันไปนิวยอร์กครั้งล่าสุดเงี้ยพี่ก็ไปกับคนที่แบบเขาอยู่นิวยอร์กเป็นนิวยอร์กเกอร์โดยแท้แล้วเขาพาเราเดินเที่ยวถ่ายรูปเดินนู่นนี่นั่นด้วยวันนึงเงี้ยแล้วเขาพาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยเขาพามายืนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าพี่อันเห็นควันไหมเนี่ยถ่ายรูปสวยมากเลยนะพี่อันรู้ไหมว่าควันตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเกิดจากท่อจริงๆแต่ปัจจุบันอะท่อเหล่านั้นไม่ได้ใช้งานแล้ว
2: เอาแล้วควันมาจากไหนคะ
1: เขาติดเครื่องให้กำเนิดควัน
2: เพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ของจุดนั้นน่ะเหรอคะ
1: สร้างบรรยากาศพี่บอกนี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงแล้วเขาบอกว่าผมจะพรูฟให้พี่ด้วยพี่ลองเดินไปตรงนั้นทีพี่จะได้ยินเสียงเครื่องจักรด้วยแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บมันมีเสียงรถไฟใต้ดินวิ่งข้างล่างจู๊ดแล้วก็เปลี่ยนซาวไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเสียงมันมีอะไรเคลื่อนที่ข้างล่างมีอย่างเงี้ย
2: เออก็เก๋
1: เป็นลำโพงนะเป็นลำโพงนะ
2: ก็เก๋ดีนะ
1: เขาสร้างแอมเบียนซ์ให้เมืองว่านี่เป็นซาวด์ซอฟต์นิวยอร์กอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาจริงเหรอแล้วบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่ออีกพี่ฟังมันไว้นะฟังจังหวะนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราเดินท่อต่อไปพี่จะได้ยินว่ามันเป็นเพลงเดียวกันมันเป็นซาวด์ซอฟต์นิวยอร์กมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกที่นะแต่มันมีหลายจุดหรือพี่เดินไป Fifth Avenue อ่ะที่ต้นไม้อ่ะติดน้ำหอมด้วยนะหนิง
2: ฮะ
1: จริงจริง
2: เอาน้ำหอมมาติดทำไมที่ต้นไม้พี
1: ่ติดน้ำหอมมันลูมสเปรย์แล้วฉีดอ่ะเหมือนไอ้ที่เราตั้งใน
2: เหมือนที่เราตั้งในห้องน้ำหรือ
1: แล้วมันมีไอ้น้ำลอยออกมา
2: บ่ายนู้ห้านาทีมันก็จะฟ่นมาฟึบห้าทีก็ฟ่นมาฟึบอย่างเงี้ยหรอ
1: แต่มันเป็นไอ้น้ำค่อยๆลอยออกมาแบบเป็นเครื่องแบบนั้นอะแล้วก็ติดเยอะด้วยนะฮะ
2: พี่แต่มันเป็นเอาท์ดอร์นะ
1: ถูกต้องพี่ก็ถามคำถามนี้แต่มันไม่ได้ติดเยอะมันติดเฉพาะตรงช่วงที่เป็นไฮไลท์ของ Fifth Avenue ตรงที่เป็นสวยสุดๆตรงที่เป็นแบบคาเทียเป็นอะไรอย่างเงี้ยแฮร์รี่วินสตันเรียงไปตรงนั้น
2: เรียกบรรยากาศให้ช้อปปิ้ง
1: แล้วเขาก็จะเอาต้นไม้สวยๆมาตั้งอยู่ในกระถางสวยๆริมถนนแล้วติดแบบนี้เพื่อให้เมืองแล้วก็นี่คือกลิ่นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเมื่อสักครู่เป็น Sound of New York นี่เป็น Sense of New York แล้วที่พี่อันถ่ายมาเลยพี่ถ่ายรูปเลยอ่ะเพราะว่าเขาติดป้ายไว้เลยว่าเขาติดป้ายที่ต้นไม้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้ติดเครื่องนี้อยู่นะแล้วเราก็เห็นว่ามันปล่อยออกมาแล้วมันไม่ได้ติดตอนเดียวนะจ๊ะมันติดยาวเรียงกันไป
2: แล้วกลิ่นพวกนี้เขาเอามาทำธุรกิจมาขายอีกไหม
1: โอ้ไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้ตามไปขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเนี่ยมันมีเป็นระยะให้เราเห็นขึ้นมาแต่พี่อยากคิดว่าติดอยู่แบบน่าจะ300-400เมตรแถวเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าแบบ
2: แต่มันก็เก๋
1: ใส่ใจดีเป็นต้นก็นั่นแหละก็ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าบางรู้ว่าอะไรเลยเมืองเขามีข้างใต้แบบนี้ย้อนกลับมาของเรา
2: แต่ผมไม่รู้แล้วเรามีอะไรมีแต่กลิ่นอะไรรู้ว
1: ่าก็นี่ไงเขาเหม็นกลิ่นน้ำมันเนี่ย
2: ไม่ใช่กลิ่นน้ำมันอย่างเดียวถ้าตามต้นไม้หรือตามเวลาเราไปวิ่งอ่ะ
1: กลิ่นปีปีเหรอ
2: กลิ่นอื้ออ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอจริงเหรอเราถึงขนาดเลยแค่ขอโทษนะแค่ฉี่ในที่สาธารณะก็ยากแล้วนะ
2: เออกลิ่นอื้อกลิ่นปีปีอะไรอย่างแบบเออทำงานเรานะ
1: อย่าถึงขั้นหนักเลยไหมเบาก็แย่แล้วนะฮะผมว่าเนี่ยในพูดถึงเรื่องนี้แล้วอะเห็นก่อนหน้านี้เห็นข่าวไฮร็อกซ์ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ที่เขาแข่งกันแล้วก็คนที่เป็นแชมป์แข่งจนแข่งทั้งๆที่ตัวเองปวดห้องน้ำ
2: ปวดห้องน้ำ
1: แล้วก็ไม่ไปห้องน้ำอะเพราะถ้าวิ่งออกไปก็แพ้ไงก็เลยปล่อยเลยแล้วปล่อยหนักด้วยนะขอโทษนะที่แบบแล้วภาพเพิ่มคือโอ้โหสุดๆน่ะในที่สุดเขาออกกฎเลยนะหนิงก็ออกกฎออกมาแล้วนะฮะว่าถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่มีกฎนะแล้วก็เขาก็คงไม่คิดว่าใครจะทำมั้งแต่กฎมันกลายเป็นไวรัลเกิดไปทั่วโลกเลยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภาพที่เป็น positive นะฮะจริงๆแล้วถ้าไปอ่านในรีวิวหลายๆคนเนี่ยเขาจะยังรีวิวด้วยซ้ำว่าอุปกรณ์สะอาดหรือเปล่าอุปกรณ์วันที่1วันที่2วันที่อะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยสะอาดหรือเปล่าบางคนบอกว่าเออบางตัวอุปกรณ์มือจับยังเปียกอยู่เลยเหมือนเหงื่อมันแบบสุดๆอะไรเงี้ยหรือบางคนบอกว่ามันมีกลิ่นชื้นของความที่แบบมันไม่แห้งอะไรเงี้ย ก็ไปแข่งก็มีความรู้สึกกับเรื่องของอารมณ์ของคนแข่งผมไม่ได้พูดถึงครั้งล่าสุดนะฮะแต่ว่าแบบในหลายๆครั้งผมเองไม่ได้ไปนะผมก็อ่านรีวิวเอาจริงไม่จริงแล้วแต่พอเขาพูดมามันก็เป็นประเด็นไง
2: อันนี้เป็นการแข่งขันที่จีนนะคะ
1: อืมในที่สุดนะล่าสุดของตอนนี้ก็คือไอภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย10ถึง13กันยายนที่ผ่านมาเขาแข่งที่ประเทศจีนกันเนี่ยก็ในที่สุดนะตอนนี้เขาเลยเปลี่ยนกฎเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ถือว่า disqualifyเข้าใจไหมคือหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขอนามัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่ร่วมแข่งขันจะถูกอัตโนมัติให้ออกจากการแข่งขันทันที
2: ไม่แต่ถ้าเป็นเราอะหลุดออกมาแล้วเราก็ออกแล้วนะ
1: สมมติ
2: ไปต่ออีกได้ยังไง
1: ถามนะสมมตินะว่าเราเป็นนักกีฬาเลยเดียวสมมติเราเป็นนักกีฬาขี่จักรยานซึ่งเราซ้อมมาทั้งชีวิตเพื่อสมมุติว่าเป็นโอลิมปิกแค่สมมุติกันเฉยๆนะทุกคนนะลองคิดเรา4ปีมีครั้งใช่ไหมโอลิมปิกที่เปลี่ยนชีวิตนะเราใช้เวลาทุกวันตลอด4ปีเพื่อวันนี้วันเดียวและปรากฏว่าวันนั้นนะตอนปั่นจักรยานอยู่อ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณจะออกจากการแข่งขันหรือคุณจะ
2: นะ
1: หรือคุณจะลุย
2: มันก็ต้องลุยไม่หรอก
1: ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยอยู่ในซิทูเอชั่นนั้นนะ
2: ของอย่างเงี้ยบางทีอ่ะพอเราปวดใช่ป่ะเราอั้นจริงแต่ว่าพอเวลาเราแรงกระแทกอ่ะมันทำให้สามารถออกมาได้โดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน
1: ก็ไม่รู้นะฮะในอีกด้านนึงอ่ะผมเคยก็ผมไม่รู้ว่าเขาสอนจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าผมเคยลองมันก็พอใช้ได้นะฮะหนิง
2: ยังไงพี่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องตอนเป็น
1: พี่อันเคยอยู่หลังเวทีพี่จะต้องขึ้นเวที
2: แล้วพี่ก็ปวดท้อง
1: ปวดท้องแบบจะแบบไม่ได้อะแต่ว่างานมันก็ไม่ได้มันไรท์แดดเข้าใจป่
2: ะ
1: มันคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ใน5นาทีนี้เราต้องขึ้นแล้ว5นาทีนี้เรามันไม่ได้อ่ะ
2: แล้วเราทำยังไงปวดหนอยุบหนอฟองหนอ
1: ไม่ตอนนั้นเอาไม่อยู่แล้วแต่ผมนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะแบบมีคุณครูแบบครูพละอย่างเงี้ยเคยบอกไว้บอกว่าให้กระโดดไม่ต้องกระโดดแรงนะฮะแต่กระโดดแบบเหมือนซอยเท้าทีอ่ะเหมือนแบบวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแบบเงี้ยซอยเท้าตึ๊ดอย่างเงี้ย
2: ให้มันเปลี่ยนความรู้สึกไปอยู่กับอีกที่นึงอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เขาบอกว่าร่างกายมันมีโหมดของมันอยู่มันรู้ว่าในโมเมนต์นี้ไม่ใช่โมเมนต์ที่แกจะทำแบบนี้เพราะว่าแกเคลื่อนที่อยู่เข้าใจป่ะมันเหมือนกับมันมีระบบของร่างกายที่ร่างกายอวัยวะต่างๆมันมีภาษาของตัวมันเองอะลำไส้มันจะหยุดการบีบตัวเพราะมันรู้ว่าอ้อ this is not the time this is not the right time แล้วมันได้นะนี
2: ่แต่ว่าจะลองด
1: ูแต่มันจะได้ระยะหนึ่ง
2: ระยะหนึ่งที่พอให้เราใช้การใช้งานร่างกายเราได้ก่อน
1: แต่ถ้าคุณแบบผ่อนคลายนั่งนิ่งๆมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้น่าจะได้ดีเงี้ย
2: เหมือนเวลาอยู่ในรถแล้วปวดท้องอ่ะ
1: เ
2: ออแล้วก็ต้อง
1: ผมก็ขยับ
2: ขับรถอ่ะ
1: ผมเปิดเพลงผมเต้นเลย
2: ในรถ
1: เพราะว่าผมนึกถึงทฤษฎีนี้ไงแต่ว่าจริงๆควรไปห้องน้ำให้เร็วที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆอะอย่างน้อย
2: ทุกคนบอกว่าขอโทษคุณผู้ฟังค่ะคุณฟังบอกว่ากินข้าวอร่อยในเช้านี้คุยอะไรกันครับกำลังกินข้าวเช้าเลย
1: ผมไม่ได้พูดคำนั้นเลยสักคำหนึ่งนะฮะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าปวดรถติดแยกอโศกก็สาหัสเหมือนกันครับงั้นเปิดเพลงแล้วก็ขยับตัวเลยค่ะแต่มันเป็นความรู้ที่ดีนะลองดูนะแล้วใครไปทำแล้วได้ผลยังไงเวลาพวกเรามาคุยกันอีกก็เขียนมาบอกเลยว่ามันเป็นยังไง
1: โอเคเปลี่ยนเรื่องสำหรับคนที่กินข้าวบนรถนะจ๊ะขอโทษ
2: ฮาดี
1: มาอีกเรื่องหนึ่งก็จริงๆเกิดตั้งแต่วันศุกร์ไหมนะครับกับน้องลิซ่าที่เป็นประเด็นนะฮะแต่ผมจริงๆผมเกือบจะไม่ได้อ่านเลยนะผมรู้สึกว่าไร้สาระ
2: หนูก็รู้สึกเหมือนกัน
1: คือผมรู้ว่าบางคนที่เขาถามก็อาจจะไม่ได้ถามเบสออนความไร้สาระก็ได้นะเขาอาจจะถามแบบมันได้เหรอด้วยความจริงใจอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าแบบว้าย
2: คือเราอยากจะบอกว่า ไม่ใช่เราอยากจะบอกว่า
1: ที
2: ่
1: ม
2: ี
1: เส
2: ีย
1: งอย่างนั้น
2: น้องอ่ะเขาแบบอินเตอร์เขา global ขนาดนั้นแล้วอ่ะ
1: อืม
2: เนาะ
1: คือมันเป็นเรื่องของการแบบเหมือนว่าโฆษณาไทยอิน
2: แต่เขาไม่ได้ตั้งใจโฆษณาไทยอินนะเพราะ
1: ผมพูดตรงๆผมไม่แน่ใจนะ
2: ในบทสัมภาษณ์มันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนเป็นการพูดคุยแล้วถามอ่ะ
1: ผมไม่ยืนยัน 100% นะฮะว่ามันไทยอินหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่าพี่อันพูดตรงๆนะหนิงสมมุติว่าเป็นพี่อันนะพี่ลอกฉลากออกนะหนิงก็รู้เราถ่ายรายการน่ะ เราถ่ายรายการน้ำดื่มในกองถ่ายทั้งหมดน่ะ
2: อ่ะคนจะลอกฉลากออก
1: แกะยี่ห้อออกหมดเลยทั้งหมด
2: ฉลาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นระดับนี้ถ้าพูดตรงๆไม่มีพลาดเข้าใจป่ะ
2: อ
1: ือเพราะฉะนั้นตอนที่ถามเอาตอนที่เห็นน่ะผมก็รู้สึกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะทายอินจริงแต่ผมรู้สึกว่าพี่อ่ะรู้สึกว่าหุยเก่งว่ะพี่อ่ะรู้สึกงั้นมากกว่าพี่มองในฐานะของนักการตลาดแล้วผมไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้คือยาพิษเสมอไปถ้าคุณคิดว่ามันเลวมากคุณก็ห้ามขายดิคุณก็เลิกผลิตดิคุณก็ให้สิ่งนี้ผิดกฎหมายไปเลยดิแต่มันยังมีอยู่แปลว่ามันก็ได้ในขอบเขตของมันไงผมว่าเอาก็โอเคก็ของต่างประเทศเขาทำได้ก็คือต่างประเทศก็ทำได้ไง
2: คืออย่างของในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนับสนุนนะในเรื่องพวกนี้แต่ว่าวิธีการจำกัดหรือวิธีการควบคุมสื่อของเขาอะมันต่างจากบ้านเราไงคือบ้านเราก็คือแค่ว่าไม่ให้เอาออกมาหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทีวีแต่ถ้าของทางอเมริกาเองเนี่ยเขาจะจำกัดเลยว่าสมมติรายการนี้เนี่ยคนที่จะดูรายการได้เนี่ยในกลุ่มคนนั้นอะมันจะฟีดดิ้งไปสำหรับคนอายุ21ปีขึ้นอเมริกานี่ใช้อายุ21เลยนะไม่ใช่แค่18บรรลุนิติภาวะเหมือนไทยนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นรายการอะไรเขาไปจำกัดคนที่จะดูมากกว่าเพราะเขาบอกว่าในเมื่อมันก็คือของที่ต้องขายอ่ะแต่จะจำกัดยังไงให้มันไม่ถูกจับจำกัดสิทธิและเสรีภาพของคนด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราควรไปซีเรียสเรื่องนั้นมากกว่าไหมอ่ะผมว่าแบบเราผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาตั้งใจดึงดราม่าเหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เงียบๆไปแล้วแหละผมคิดว่านะฮะก็มันไม่เป็นเรื่องอ่ะผมว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไงมันก็จบแค่นั้นเองก็เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอ่ะนะฮะก็ไม่มีก็จบอ่ะ
2: เออนั่นแหละไม่แต่ของอเมริกาดีนะพอไปอ่านลงดีเทลใดๆทั้งสิ้นน่ะอย่างที่หนิงบอกว่าในการกำจัดจำกัดนะคะในเรื่องของคนที่จะดูในแพลตฟอร์มที่แบบมีสื่อแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะดูด้วยนะว่าคนที่เข้าไปเขาจะไปดูถึงหลังบ้านอ่ะว่าหลังบ้านเนี่ยคนอายุ21อ่ะมีถึง 71.6% น่ะค
1: ือ
2: เป
1: ็นเขามีตัวเลขนี้
2: เลยเป็นกฎเสรีภาพการค้าของเขาเลยว่ารายการเนี้ยทั้งรายการนะ 71.6% นะคนต้องอายุ21ปีขึ้นถึงจะมีโอกาสดูอย่างนี้ได
1: ้
2: คือเขาไปแก้ปัญหาแบบหนึ่งว่าดีกว่ามานั่งเบลอของอ่ะ
1: คือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราควรเปิดเสรีไปซะทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนกับคือมันก็จะมีคนพูดแบบขอโทษนะผมไม่ได้จะแบบประชดประชันนะแต่พูดว่าโอ๊ยทำไมเราคอนเซิร์นเรื่องนี้จังเลยแต่ประเทศเรา
2: ก็กัญชาก็เกือบแทบเสรีแล้วนะ
1: เกือบนะมันไม่ได้เสรีหรอกมันมีกฎระเบียบอยู่บ้างนะแต่ที่ผ่านมากฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้กฎหมายใหญ่ออกกฎหมายลูกไม่มาอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: พี่ไม่ต้องพูดอะไรสมมติเราขับรถนะผ่านย่านทองหล่อเอกมัยอ่ะ
1: เต็มไปหมด
2: เต็มไปหมดเลย
1: แต่ผมก็เข้าใจอ่ะก็ตอนแรกมันไม่ผิดไงแล้วตอนนี้คุณจะบอกอยู่ดีคุณจะมาบอกว่าผิดคุณต้องให้เวลาเขาแลนดิ้งนะ
2: อุ้ยแต่นี่แลนดิ้งนานมากแล้วนะพี
1: ่ก็เขามีกำหนดเวลาเขาอยู่ฮะผมคิดว่าเขามีกำหนดเวลาเขาอยู่ก็รัฐบาลนี้ไม่ใช่เหรอที่ให้ที่อนุญาตอ่ะก็ทำต่อให้จบก็ทำต่อให้จบก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นคุณเอาสิ่งนี้มาเป็นเรื่องหลักในการหาเสียงเลยนะใช่ไหมล่ะก็ใช่แล้วก็ทำต่อถ้าจะทำก็ทำอะไรก็ทำต่อให้จบก็จัดการกันไปแล้วตอนนั้นบอกว่าโอ้ถ้าทำจะดีกับประเทศชาติมากเอาทำไม GDP อยู่ 2% เหมือนเดิมอ่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรดีเลยมีแต่ข่าวเรื่องเด็กแบบว่า
1: ก็แปลว่ามันไม่จริงหรอหรือมันยังไงผมไม่รู้ตอนนั้นบอกว่าโอ้โหถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จประเทศไทยเนี่ยจะถนนเป็นทองคำจำได้ไหมโอ้โหมีสารพัดคำพูดไม่เห็นเป็นเลย
2: แล้วก็เรื่องทางการแพทย์ก็จะเอามารักษาอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกมีแต่ข่าวออกมาว่าเด็กๆหรือเยาวชนไปใช้อะไรที่ผิดๆเยอะแยะมากมาย
1: ครับผมอ่ะก็สรุปว่ามันไม่มีอะไรก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ทางสธ.เองก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเขาไปออกรายการดังในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
2: ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: เออมันก็มีแค่นั้นจริงๆซึ่งผมคิดว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เราก็น่าจะพอเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ประมาณนั้นมันก็เกิดขึ้นนอกประเทศจริงๆน
2: ะ
1: จริงๆอีกหลายเรื่องนะหนิงพี่ว่าแบบบางแพลตฟอร์มที่ห้ามพูดคำนู้นห้ามพูดคำนี้
2: แต่
1: ไ
2: ม่
1: หมดฉันอุตส่าห์ไม่ได้พูดซะเต็มๆเธอก็พูดชื่อเลย
2: ไม่จริงๆก็ล่าสุดอาจารย์เบียร์ไงหนูไปไลฟ์
1: ขอโทษนะผมไม่เห็นด้วยเลย
2: หนูไปไลฟ์กับอาจารย์เบียร์ไงอาจารย์เบียร์ถึงท่านด่าเลยนะอาจารย์เบียร์บอก อยากจะให้เราขายของเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำยอดเงินแต่ก็มาตัดทั้งแบบค่าแบบว่าแพลตฟอร์มค่านู่นค่านี่คำนู้นพูดไม่ได้คำนี้พูดไม่ได้แล้วมันต้องเลี่ยงบาลีแล้วกลายเป็นว่าคนขายก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกับคนซื้อได้อย่างตรงๆ
1: ตกลงมันเลยกลายเป็นเรื่องที่พูดไม่รู้เรื่องไปหมดเข
2: ้
1: าใจป่ะแล้วพี่อยากรู้สึกว่าขอโทษนะฮะคือนี่เป็นแค่มุมผมนะผมเข้าใจในเจตนาของเขาเขามีเจตนาที่ดีแต่สุดท้ายมันเกิดการเลี่ยงบาลีขึ้นจนมันกลายเป็นภาษาวิบัติผมรู้สึกอ่ะรู้สึกแบบนั้นนะแม้ว่ามันจะเกิดจากเจตนาที่ดีแต่นะตอนนี้อาจจะต้องมาพิจารณาผลกันหน่อยเช่นคำว่าสุ่มห้ามพูดถ้าอย่างนั้นต้องห้ามการสุ่มแต่ไม่ใช่ห้ามพูดว่าสุ่
2: ม
1: เพราะสุดท้ายนะตอนนี้ทุกคนเลยใช้คำว่าจุ่มเปลี่ยนคำแต่พฤติกรรมเหมือนเดิมนี่คือศรีถนนชัยอ่ะสำหรับพี่อ่ะ
2: หรือบางทีนะบางคนจะถูกจับคำว่าราคาต้องมาใช้คำว่าภาระ
1: ขายจริงเหรอ
2: จริง
1: บ้าบอจริงเหรอใช้คำว่าภาระแทนราคาเหรอ
2: ภาระใช่
1: เนี่ยผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่า
2: แล้วก็
1: พูดอะไรกันน่ะ
2: สมมตินิ่งขายแชมพูช่วยป้องกันผมร่วง
1: ทำไมพูดว่าราคาไม่ได้มันผิดตรงไหน
2: ก็ไม่รู
1: ้ขายของห้ามพูดราคา
2: เขาจะขึ้นมาเตือนเราเลยว่า
1: จริงป่ะห้ามพูดหรอ
2: เดี๋ยวโดนแบนให้พูดว่าภาระแทน
1: เอ้าแล้วจะขายของยังไงแล้วไม่ให้พูดคำว่าราคา
2: สมมติขายแชมพูป้องกันผมร่วงเราห้ามพูดว่าผมร่วงไม่ได้ต้องให้พูดว่าผมไม่รักดีไปติดท่อ
1: นี่เรื่องจริงนะฮะนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเหมือนแบบว่ายาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีไขมันสูงเนี่ยห้ามพูดไขมันนะ
2: น้องมันน้องไข่
1: ต้องพูดน้องไข่น้องมันอันนี้ไขมันในเส้นเลือดหลอดเลือดห้ามพูดนะพูดได้แค่เส้นหรือพูดแค่หลอด
2: น้ำแดง
1: หรือแบบเลือดห้ามพูดคำว่าเลือดนะแบน
2: พูดน้ำแดง
1: ต้องใช้น้ำแดงคือเข้าไปนั่งฟังผมบอกว่าเฮ้ยนี่เราพูดภาษาต่างดาวกันหนอมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะคำนู้นก็ห้ามคนนี้แล้วก็เฮ้ยคำนั้นอย่าเอากันอยู่อย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยจะทำอะไรทำเลยถ้ามันถูกกฎหมายทำเลยถ้าผิดคือผิดไปเลยดีไหมอย่าแบบก้ามคือตกลงนี่ให้ขายไหมถ้าอันนี้มันไม่ควรให้ขายก็อย่าให้ขายดิ
2: อย่าให้ขายเลย
1: ทำให้มันชัดๆไปเลยเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้ขายในประเทศไม่ได้แล้วมีอีกหลายอย่างมากที่มันควรจะถูกแต่มันไม่ถูกสักทีในประเทศเช่นนะเมลาโทนินในประเทศเราผิดกฎหมายรู้ป่ะ
2: ใช่ผิดกฎหมายไงพี่อันแต่ทั่วโลกนี่เขาใช้กันเยอะแยะมากมาย
1: และสุดท้ายคืออะไรทุกคนต้องไปซื้อเมลาโทนินต่างประเทศแต่เมลาโทนินในประเทศไทยผิดกฎหมายผมเชื่อว่าคนที่บอกว่าผิดกฎหมายก็กิน
2: ใช่
1: เนี้ยแปลกมาก
2: ค่ะเด็กก็ได้ค่ะ
1: เหมือนกันไปออกรายการทีวีเวลาพูดว่าแบบว่าขาวไม่ได้นะต้องใช้คำว่ากระจ่างใส
2: กระจ่างใส
1: ใช่ป่ะแล้วก็แบบ
2: ยุคพวกเรายุคพวกเราย
1: ังเป็นเวลาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องเติมคำว่าแลดู
2: แลดูกระจ่างใส
1: แลดูกระจ่างใส
2: แลดูไร้ริ้วรอย
1: แลดูกระชับแลดูดีขึ้นแลดูเด็ก
2: กูจะบ้าขอโทษค่ะคุณผู้ฟ
1: ังแลดูเรียบเนียนอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือผม
2: ด้วยความเป็นคน
1: ร้าย
2: ด้วยความเป็นคนไลฟ์ขายของเยอะไงจนกลายเป็นตอนนี้หนิงขายของด้วยภาษารัวพี่อันคำว่าฟ้าอย่างเงี้ยก็พูดไม่ได้ห้ามพูด
1: แล้วคำว่าฟ้าภาษารัวเรียกว่าอะไร
2: ลาฟู
1: จริงป่ะ
2: จริงหนิงก็พูดเลยว่า
1: แล้วหนิงพูดภาษารัวได้จริงเหรอ
2: ตอนนี้กลายเป็นหนิงพูดภาษารัวได้เลยบอกว่าทุกคนถ้าสมมติว่าตอนนี้นะลานูลาฟูเราเลิศกูลื่นคุ้นนะเราก็ต้องลองไลชุยรัวตูลีนูนะหนิงก็พูดเป็นภาษารัวไปเลย
1: ซึ่งแปลว่าถ้าหากว่าเรามีฝ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน
2: ี
1: ้ไม่น่าเชื่อว่าเราฟังออกเน
2: า
1: ะ
2: ใช้ภาษารู้ไปเลยที่หนูขายของใช้ภาษารู้เลยแม่หนูก็จะต้องพูดว่าถ้ามันมีสีน้ำตาลมาปื้ดๆที่ใบหน้าเรา
1: พูดดีถ้ามันมีสีน้ำตาลมาปื้ดๆที่ใบหน้าเราไปภาษารู้ว่า
2: ลาทูลีมูลีสูรามนุ่มรามตูนรามมูลืดปูลืดปูไรบุยลานูเซารู
1: นี่พูดจริงเหรอ
2: พูดจริง
1: ไม่ได้มั่วใช่ไหม
2: ไม่ได้มั่วหนูพูดภาษารู้ได้ก็ขายของมาด้วยภาษาลูเนี่ยแหละ
1: แล้วทำยังไงถึงจะพูดได้อ่ะ
2: เดี๋ยวพี่อันหัดแป๊บเดียวพี่อันเป็นคนฉลาด
1: จริงเหรอ
2: ได้แน่นอน
1: มันมีหลักการอะไรไหมอ่ะ
2: ก็แค่เอาตัวท้ายไปใส่สมมติพี่อ่ะพี่ใช่ป่ะก็เอาลอเรือหรือลอลิงอ่ะลูพี
1: ่ลูอ้าวพี่ก็เป็นลูพี่อย่างนี้เหรอ
2: เอ้ยเดี๋ยวนะลีผู้ลอเรือมาใส่ตัวข้างหน้าลีผู้
1: อ๋อเหรออ่ะโอเคเดี๋ยว
2: จระอูอยู่ข้างหลัง
1: ทุกวันจันทร์เราจะอ่านข่าวด้วยภาษาลูนะฮะ
2: สลัดบุตรลีดูค่ะพี่หลานอุ่นขาหลานอุ่นลีพูลาอูไล่ด้วยแล้วรู้ค่ะ
1: ว้ายตายแล้วเริ่มยากแล้วอะเราเบรกกันก่อนดีกว่านะฮะส่วนผมจะกลับมาพูดภาษาไทยเหมือนเดิมก่อนนะฮะถ้าคุณกำลังมาหารถยนต์คันใหม่นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยแหละในการเป็นเจ้าของรถวอลโวกันนะครับเพราะหลังจากที่วอลโวคาร์ประเทศไทยเนี่ยเสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าวอลโว EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับทางวอลโวก็อยากขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะฮะอยากชวนทุกคนมาพบกันในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชันคันที่ชอบไปเลยทดลองขับได้ทุกรุ่นด้วยพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของกันด้วยนะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าราคาดีมากแล้วก็ปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้นะฮะรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมกับจัดเต็มด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายนะครับอย่างเช่นนะVolvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 6ที่นั่งและ7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทลงเยอะมากจริงๆแล้วฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะส่วน Volvo XC 90ขออภัย XC 60นะฮะรถ Plug-in Hybrid SUV ก็ปรับราคาจาก 3.39 ล้านนะฮะเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีนะครับส่วน Volvo ES 90ครับรถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันไปประกันภัยชั้น1นาน3ปีอุ๊ยให้เยอะเน
2: า
1: ะ
2: ได้เยอะมากถูกเยอะมาก
1: โปรแกรมบำรุงรักษานานอีก5ปีนะครับก็ลงทะเบียนออนไลน์แล้วทดลองขับคันที่คุณชอบรุ่นที่ชอบได้เลยนะครับในงานนะฮะแล้วก็รับฟรีนะครับมีบัตรกำนันมูลค่า200บาทแล้วก็รับเพิ่มอีก500บาทถ้าจองรถในงานด้วยพบกันที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23นะครับทุกสุดสัปดาห์เลยนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเขาเริ่มมาตั้งแต่ศุกร์ที่11แล้วนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งผ่านไปคือ18 19 20เดี๋ยวจะมีทีคือ25 26 27กันยายนอันนี้อย่าพลาดนะจ๊ะโค้งสุดท้ายรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลงไปดูได้รวมถึงลงทะเบียนเข้างานกันได้ที่ FacebookVolvo Car Thailand ครับ
2: ค่ะขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: Can

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: มาคุยกันต่อนะครับเอชี่เกมเริ่มแล้วนะครับสารภาพว่าเกือบจะไม่รู้เลยถ้าไม่เห็นข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งก็แอบงงเนาะเพราะดูโดยส่วนตัวขอใช้คำตรงๆเลยว่าดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นญี่ปุ่น
5: อ
4: ะ
5: ใช่พี่
4: ที่ทำจนมีปัญหานี้
5: เพราะถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นความคาดหวังของเราเหมือนแบบเขาจะเป็นคนเตรียมความพร้อมอะไรทุกอย่างได้อย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย
4: ใช่แต่กลายเป็นดราม่าที่พักนักกีฬาเกิดขึ้นอย่างมหาศาลมากมายรวมถึงนักกีฬาไทยที่แบบเกือบจะรู้ว่าแบบไม่มีห้องนอนกันต้องใช้กระเป๋ามาหนุนนอนกันนอนอยู่ในล็อบบี้อะไรเงี้ยนะฮะจริงๆก็เกิดจากการที่เขาจะประหยัดซึ่งผมไม่มีปัญหากับความประหยัดนะฮะประหยัดก็ได้แต่ต้องสะอาดถูกต้องไม่จำเป็นต้องหรูหรานะครับแต่ว่าเขาก็มีการจัดการว่าไอหมู่บ้านนักกีฬาหรือบ้านพักนักกีฬาไม่สร้างแล้วใช้คอนเทนเนอร์แทนแล้วคอนเทนเนอร์มาให้นอนแต่ปรากฏว่าคอนเทนเนอร์นี่แออัดมากแล้วก็ไม่ได้ดูขนาดของคอนเทนเนอร์ที่มันแมทช์กับความสูงของนักกีฬาบางประเภทเตียงเนี่ยความยาวแค่195เซนในขณะที่นักกีฬาบาสเกตบอลวอลเลย์บอลบางคนสูงเกินนะครับกลายไปว่าตลอดเวลาที่นอนต้องนอนยืดขายืดตัวตรงไม่ได้นั่นแค่พอดีเตียงนะฮะแล้วยังเอา1คอนเทนเนอร์เขาบอกว่าบางคอนเทนเนอร์ผมไม่รู้นะขนาดมันมีหลายขนาดหรือเปล่าถ้าบางคอนเทนเนอร์ใส่ที่นอนก็ไปถึงแบบ 4-6 เตียงอะแล้วปรากฏว่ามันเดินเข้าเดินออกกันไม่ได้มันแบบผมบอกว่ามันวุ่นวายไปหมดคือมันไม่ถูกตามสุขลักษณะเท่าไหร่อีกส่วนนึงคือไปนอนบนเรือสำราญ
5: นะครับซึ่งใครโดนนอนบนเรือสำราญ
4: ใช่ไหมฮะแต่จริงเรือสำราญเท่าที่ดูไม่ได้เป็นเรือสำราญแย่นะก็ดูเป็นเรือสำราญที่ดีผมว่าก็คิดเก่งเนาะก็ไม่ต้องสร้างไงจริงก็ประหยัดดีปรากฏว่าเขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องน้ำไม่พออันนี้ไม่รู้ก็มีปัญหากันไปอีก
5: แต่จริงๆโรงแรมเขาก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเนาะก็น่าจะให้ไปพักโรงแรมแบบที่มีห้องน้ำในตัวเนาะ
4: ผมว่าก็คงมีบางส่วนนะ
5: เพราะอย่างคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มีแบบว่าห้องน้ำในตัวก็ต้องใช้ห้องน้ำรวม
4: ฮะก็นักกีฬากับเจ้าหน้าที่ 4,000 คนจะนอนบนเรือสำราญที่ชื่อว่า Costa Serena นะครับเดินทางไปจากอิตาลีนะครับแต่ก็มีหลายส่วนที่มันก็มีปัญหาตรงนี้นะครับในขณะที่ยังไงก็แล้วแต่ก็เริ่มต้นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้มา2เหรียญทองเอเชียนเกมกันแล้วนะครับ
5: ประเทศไทยน่าจะได้3
4: อ่ะ3เหรอขออภัย
5: 3เหรียญทองเอเชียนเกม
4: อืมอ๋อขออภัยผมอ่านผิดแต่ว่าเหรียญทองจะได้2ล้านได้เงินอัดฉีด2
5: ล
4: ้
5: าน
4: ตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งอยากรู้นะว่า2ล้านนี่ถึงนักกีฬาไหมหรือโดนหักไปอีก
5: นั่นน่ะสิ
4: โดนใครหักไหมอ่ะผมไม่เคยถามเลยนะ
5: ไม่รู้เป็นคำถามเฉยๆตั้งคำถามเฉยๆอยากร
4: ู้2ล้านนี่ไปถึงนักกีฬาหรือ2ล้านไปถึงแบบหน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่รู้ถามเฉยๆนะถามเฉย
5: ๆแต่รอบนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาได้2ล้านถ้าเหรียญเงินได้ล้านนึงเหรียญทองแดงได้ 500,000 แล้วก็ถ้าผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลหรือทีมนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยผู้ฝึกสอนเหรียญทองจะได้อีก 400,000 ถ้าเงินได้ 200,000 ทองแดงได้ 100,000 ถ้าฝึกสอนประเภททีมนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปเหรียญทองได้อีก 200,000 เหรียญเงิน 100,000ทองแดง 50,000 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้รับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับ
4: โอ้30เลยเน
5: า
4: ะ
5: โอ้เยอะนะแต่ว่าไม่เกิน10ล้านบาท เหรียญทองแรกที่นักกีฬาได้นำทัพได้ก็คือการแข่งขันเทคบอลคู่ผสม
4: เทคบอลก็คือเหมือนโต๊ะปิงปองโค้งอ่ะแล้วก็เตะคล้ายตะก้อเล่นกันเนี่ยซึ่งคนไทยเก่งมากจริงเอาก็ได้เหรียญทองไปเลยไงใช่ไหมฮะเออตอนผมดูผมทึ่งมากเลยว่าแบบ
5: มันเล่นยังไงเนี่ย
4: จริงเขามีความสามารถในการใช้อวัยวะเหล่านี้ได้ไงผมให้ผมใช้มือเลยนะผมยังตีไม่ถูกเลย
5: คือทุกอันคือจะต้องใช้เตะหรือใช้หัวมงแต่ว่าจะต้องให้มันไปเด้งอยู่บนแบบบนโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะโค้งๆก่อนอ่ะ
4: ใช่ครับและห้ามใช้อวัยวะเดินรับเลิฟอรับ2รอบนะฮะสมมุติว่าเข่าแล้วห้ามเข่าอีกทีนึงเข้าใจป่ะต้องเปลี่ยนอวัยวะในการรับบอลน่ะ
5: อันนี้แข่งขันกับเมียนมาฟาดไปเลยชนะรวดเลยค่ะ2เซตนะคะ
4: ตอนผมเห็นผมทึ่งกับ
5: การความสามารถเขาเนอะ
4: ใช่เขาสนิทกับร่างกายมากจริงจริง
5: เออใช่แต่
4: เข้าใจแฮมทำได้ไงอ่ะคือผมเตะโดนก็ดีใจแล้วนี่ไม่ใช่เตะโดนให้เขาสามารถบังคับได้ด้วยมันต้องลงตรงไหนเข้าใจไหมสมมติว่าเราเอาแก้วน้ำไปวางผมว่าเขาเตะลงแก้วได้เลยอ่ะ
5: เนอะ
4: จริงคือผมโอ้โหเก่งว
5: ่ะตอนนี้จีนก็ยังคงนำ11เหรียญทองค่ะญี่ปุ่น6เหรียญทองเกาหลีใต้3คาซัคสถาน3ค่ะไทยอยู่อันดับที่5 3แล้วก็เมียนมาอยู่อันดับที่6 1ค่ะ
4: ครับผมนะฮะสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับรัฐบาลเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายโดยจะให้ประชาชนจ่ายสูงสุดไม่เกิน45บาทนะฮะแล้วก็จะเชื่อมโยง EMV contactless ทั้งหลายครอบคุมบัตรเครดิตเดบิตบัตรแมงมุมเนี่ยนะฮะจะปรับปรุงระบบนะครับเขาดีเดย์ไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้ทำให้สำเร็จนะฮะตั้งใจปักหมุดไว้ว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้1มกราคมนี้นะครับขอให้สำเร็จ
5: อีกไม่กี่เดือน
4: ส่วนใครที่ต้องจ่ายเกิน45บาทรัฐจะจ่ายคืนส่วนต่างนั้นให้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง
5: ค์
4: นะครับแต่ก็ขยับมาเป็นตัวเลขที่45จ่ายไม่เกินตรงนี้ครับผมโอเค
5: เรียกว่าช่วยค่าของชีพในระดับนึงเลยถ้าทำได้นะคะ
4: ครับผมอ่ะก่อนบ๊ายบายกันครับคุยกันเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับเงินออมของคุณเติบโตได้กว่าเดิมนะฮะด้วยหุ้นกู้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่แทนเงินฝากครับโดยทั่วไปนะครับหุ้นกู้คุณภาพดีหรือว่าระดับ investment grade เนี่ยมีโอกาสให้ผลตอบแทนนะครับประมาณนะ 2-5% ต่อปีนะครับที่ธนาคารCIB ไทยเนี่ยมีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองนะฮะผ่านแอป CIMB ไทยเพียงแค่คุณโหลดแอปก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากนะฮะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนแล้วก็เริ่มลงทุนกันได้เลยนะครับในแอปยังมีฟีเจอร์นะครับ CIMB My Bond นะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยตลอด24ชั่วโมงของนักลงทุนหุ้นกู้แบบส่วนตัวเลยไว้เช็คทุกการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ที่ถืออยู่ได้แบบง่ายๆโดยข้อมูลจะแสดงบนแอปอัตโนมัติเมื่อหุ้นกู้เข้าพอร์ตพร้อมข้อมูลหุ้นกู้เชิงลึกครบถ้วนที่สุดในตลาดที่สำคัญคือฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ที่แอป CIMB ไทยเท่านั้นนะครับติดตามภาพรวมพอร์ตพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ทั้งหมดที่ฝากไว้กับธนาคารสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียวได้เลยนะครับติดตามได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นจากการลงทุนเห็นภาพรวมรายได้ทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีปฏิทินแจ้งเตือนหุ้นกู้คุณครูหุ้นกู้ครบกำหนดเอาใหม่ปฏิทินแจ้งเตือนหุ้นกู้ครบกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็วันคืนเงินต้นนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ครบถ้วนแบบมากๆจริงๆนะครับจบในแอปเดียวนะฮะมาเริ่มต้นให้เงินทำงานมากกว่าเดิมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับกับธนาคาร CIMB ไทยรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์นะครับ www.cimbthai.com สอบถามโทร026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับไปแล้วนะครับสวัสดีหนิงด้วย
5: สว
4: ัสดีทุกคนครับพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิท สีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
7: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
6: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
7: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไป

0: ่งหนักออกกำลังกายเตรียมตัวพร้อมเสมอสำหรับคอนเสิร์ตและการแสดงซึ่งสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วเดินหน้าสู่ความสำเร็จแล้วก็สำเร็จแบบที่ไม่กลัวความปวดเหมือนกันเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายเพื่อสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: เวลา 8:00 น.

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเรื่องนั้นเด้อ茶老那么纯情ไม่ต้อง

0: อกทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
1: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
2: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป
0: ้สื่อเคย
2: ไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรก
1: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
3: ์ JNK Beauty.com Shop ที่ File and File
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Green News
7: โดย
8: ใครเรียนดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
4: จ๊ะเอ
9: ๋เออ
4: ทำไมเราไม่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้หญิงยิงเรือ
9: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
4: อันนี้ก็ยังดูหยาบอยู
9: ่ถ้างั้นฉันอยู่เฉยๆล่ะ
4: ไม่ก็ไม่ได้อีกเพราะว่า
9: ก็ยังหยาบอยู่
4: เพราะว่าจะบอกว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพสากล
9: อ๋อเหรอ
4: เราควรจะต้องพูดจาดีๆต่อกันและกัน
9: เอาไม่มีตรงไหนเลยนะที่เราพูดจาไม่ดีต่อกันนะเธอ
4: น้ำเสียงและก็กริยามารยาท
9: หลอดจ้า
4: ปลอมอีกแล้ว
9: เนี่ยพอกิริยามารยาทน้ำเสียงดีก็หาว่าปลอม
4: งดใช้ความรุนแรงทางวาจานะ
9: อ๋อเหรอ
4: วันนี้ต้องพูดจาดี
9: ๆ
4: อุ๊ยตายตกใจมีคนยืนอยู่หน้าห้อง
9: ตกใจอะไรอ่ะคนเขาก็ยืนกันปกติน
4: ึกว่าท่านมา
9: ท่านไหนปูหมดแล้วแรงมากท่านไหนเอ่ย
4: ไม่รู้เหมือนกันเอ่ยปุ้มมันหัวเราะของปุ้มมันไปเนี่ยปุ้มมันชอบฝังหัวผมอะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฝังหัว
9: เอ้าก็เพื่อนตามไม่ถ้อยทานไงก็เลยอยากจะให้เพื่อนตามทานสังคมหน่อย
4: อย่างน้อยวันนี้นะฮะวันสันติภาพโลกนะฮ
9: ะ
4: หรือว่าวันสันติภาพสากลนะฮะหยุดยั้งงดใช้ความรุนแรงทั่วโลก
9: เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาหยุดได้เท่าไหร่
4: เขาเพิ่มกันอยู่ฝั่งโน้นเนี่ย
9: ช่วยเตือนเขาด้วยนะจ๊ะทุกคน
4: เขาอาจจะหยุดวันเดียวตระหนักแค่วันเดียวหรือเปล่า
9: เขาวันเดียวเราอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว
4: ขอให้ความสำคัญกับการยุติสงครามและความขัดแย้งด้วยเนี่ยคือวันนี้แหละ
9: ก็สักทีไหมอ่ะ
4: เนาะทุกอย่าง
9: ไม่ใช่ว่าตีกันสักทีนะหยุดสักที
4: ทุกอย่างมันจะได้กลับมาปกติบ้างอะไรบ้างอ่ะเศรษฐกิจจะพังไปหมดแล้วเนี่ย
9: ไม่รู้ว่าแต่ว่าแบบอ่อนอกอ่อนใจมากๆนะ
4: หาคนมาดามอกสิ
9: อย่าเลย
4: ไม่ได้เหรอ
9: ดูภาระเช้าวันนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มี

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับไปวิศวะรายงานตัวครับผม

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่าฟังอยู่ไม่น้อยนะครับชื่อเพลงว่าเธอคิดอะไรอยู่นะฮะคุณฟังคิดอะไรอยู่ส่งความบอกกันได้นะครับนี่อย่างข้อความนี้ก็นี่ไงคิดอะไรปุ๊บก็ส่งมาบอกกันสวัสดีชาวกทม น่ารักมากนครศรีดีดีวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตายละท้องฟ้ามืดครึ้มถือว่าดีเหรอกรุงเทพก็ไม่แพ้กันนะฮะถ้างั้นกรุงเทพก็ดีดีนะฮะท้องฟ้าก็ครึ้มใช่มันปล่อยไงไม่รู้คาดว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคุณผู้ฟัง

ช่วงนี้หลายคนก็อาจจะตามติดหน้าจออยู่ไม่น้อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียนเกมเนาะนะครับเริ่มแล้วนะนะครับประเทศไทยเราก็คว้าเหรียญทองมาได้3เหรียญนะฮะตอนนี้ประเดิมมาแล้วโอ้โหเก่งมากมันเป็นอีกหนึ่งกีฬานะฮะที่จริงๆคนไทยเราก็ชื่นชอบอยู่ไม่น้อยอยู่มันคล้ายๆกับตะกร้อเนาะคุณผู้ฟังเนาะเขาเรียกอะไรนะเทคบอลใช่นะฮะก็เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเรานะฮะ3เหรียญทองแรกมานะครับน่ารักมากโอเคผลของเมื่อวานนี่สรุปเหรียญนิดนึงกันละกันนะครับอันดับ1อยู่ที่จีนนะโอ้โหได้ไป11เหรียญทองเลยนะอันดับ2นี่ญี่ปุ่นตามมาที่6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทองอันดับ4เป็นคาซัคสถาน4เหรียญทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญเงินได้น้อยกว่าเลยอยู่ที่4ส่วนไทยเราตามมาที่อันดับ5นะครับ3เหรียญทองเมื่อวานนี้นะครับ นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของกีฬาครับคุณผู้ฟังวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเมามอยเรื่องกีฬากันหน่อยไหนมีอะไรมาขิงมาขามาอวดกันก็ว่ากันไปเคยเป็นนักกีฬาเคยได้เหรียญเคยวิ่งได้เหรียญทองอะไรเงี้ยเคยเป็นนักกีฬาตะก้อเตะตะก้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาว่ากันมาหรือบางทีไม่มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาแต่ชอบเชียร์กีฬาประเภทไหนทุกวันนี้นั่งดูเขาว่ายน้ำกันอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่เป้ทางสายแบดไงพี่เป้ก็เนี่ยตีแบดอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นกีฬาที่โปรดปรานชอบเล่นกีฬาที่แบบว่าต้องมีเพื่อนเล่นอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกปะอย่างวิ่งเนี้ยมันเหมือนเราวิ่งอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่กับตัวเราเองอ่ะมันไม่เอาอ่ะฉันอยากมีเพื่อนที่ต้องเล่นกันไปมาอะไรเงี้ยอย่างแบดเนี้ยเล่นกันที4คนนะเงี้ยมันก็สนุกดีได้หยอกกันได้แกล้งกันได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเกิดแบบว่ายน้ำเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันว่ายคนเดียวอ่ะมันเหงาอ่ะไม่ค่อยไปชอบเล่นกีฬาที่มันดูเหงาๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้หมอบอกเรื่องกีฬาส่งมาได้เลยนะครับอย่าลืมมาเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเรดดอมหาผู้โชคดีแจกให้ครับ

เล่นฟุตบอลบ้างบางคนก็ชอบแบบว่าไม่ได้เล่นค่ะแต่ชอบดูค่ะก็ได้นะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะฮะส่งทิ้งไว้กันละกันนะครับอันนี้บอกว่าชอบดูวอลเลย์บอลค่ะคือทั้งทีมคือที่สุดมากเลยค่ะพี่เป้วอลเลย์บอลทีมล่าสุดของเราก็จริงนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะนะครับก็อันนั้นก็ได้ก้าวไกลไปนะฮะไปได้ไกลมากๆนะฮะอย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะเรื่องของโอลิมปิกอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะเนาะนะครับมีข้อความบางคนบอกว่ายัง move on อยู่จากเป็น no and I บ่ได้นะพี่เป้นะศิลปินไปกันแน่นๆอยู่นะเท่าที่พี่เป้เห็นนะก็จะมีดาเอโนฟินใช่ไหมมีพี่ใหม่มีพี่ตินามีนัทมิเรียมีโบสุธิตาใช่ไหมพวกเราย้อนให้เขาหน่อยย้อนให้เขาหน่อย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
2: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
3: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
1: เพื่อ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111โรงพยาบาลเจ้า
6: พระยาแค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
8: โปรดชีวาโปรดชีวา
9: ใส่ใจตัวเอง

0: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

0: ดูกีฬาแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะฮะคุณผู้ฟังหากีฬาที่เราแบบถนัดแล้วก็ชอบนะฮะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆการเดินก็ได้นะบางทีเราอาจจะวิ่งไม่ไหวแล้วเอาเดินดีกว่าไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าอะไรเงี้ยในหมู่บ้านก็ได้นะฮะหรือในสวนสาธารณะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดแบบว่าอุ๊ยชอบแบบว่ากล้ามเนื้อหน่อยก็เอาไปเวทกันหน่อยเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับอุ๊ยอันนี้เขาบอกว่าตอนเป็นรุ่นนะเคยแข่งว่ายน้ำด้วยนะนะฮะได้เหรียญด้วยนะแต่ถูกผู้ปกครองคนหนึ่งขอเหรียญไปแล้วบอกว่าจะส่งคืนให้สรุปเอาไปเลยกับพี่เป้ค่ะเขาไม่คืนนะคะโดนดูมากเลยโถอันนี้บอกว่ากีฬาที่ผมเล่นเนี่ยเป็นกีฬาที่สิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์สองชีวิตต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมเลยพี่เป้อันนึงเนี่ยเพื่อให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนร่วมทีมผมตัวใหญ่กว่าผมหลายเท่าผมขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางครับแม่เจ้ายากเนาะยากนะกีฬาประเภทนี้เนาะแล้วกีฬาประเภทนี้ต้องแบบไฮโซนิดนึงนะฮะน่าจะใช้เงินเยอะอยู่พี่เป้รู้จักกับน้องปูไข่อ่ะคุณผู้ฟังปูไข่อ่ะปูไข่ก็เคยเป็นนักกีฬาขี่ม้านะโอ้โหต้องใช้เงินเยอะนะในการเล่นกีฬาประเภทนี้นะฮะโอ้ก็ยากอยู่นะครับอ่ะ1ผู้โชคดีของเราวันนี้เป็นใครดูซิชอบเชียร์หรือชอบเล่นสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ว้าวยินดีด้วยนะฮะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะให้เป็นของคุณโมไปแล้ว
1: คุณ
0: โมชอบเล่นหรือชอบเชียร์ครับ
1: ชอบเล่นครับแล้วก็ชอบเชียร์ด้วยทั้งสองอย่างเลย
0: ทั้งสองอย่างแสดงว่าชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจชอบเล่นคือเล่นอะไรครับ
1: ฟุตบอลครับ
0: ว้าวทำไมเลือกเล่นฟุตบอลครับ
1: มันได้เล่นกับเพื่อนนะครับได้เล่นเหมือนทีมเหมือนที่คุณเป้ชอบ
0: เลยเนาะเล่นกีฬาคนเดียวมันเหงาเนาะมันอยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกกว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เตะบอลเสร็จปุ๊บไปหาลิกินกันต่ออะไรเงี้ยเนาะ แล้วชอบเชียร์อะไรครับเชียร์อะไรฮะนอกจากฟุตบอลแล้วว
1: อลเลย์ครับ
0: อ๋อชอบดูวอลเลย์ด้วยเหมือนกัน
1: เล่นหญิงอะไรเงี้ย
0: เนาะตอนนี้ของไทยเรานี่คือแบบดีมากทรงมาดีมากเลยเนาะ
1: คร
0: ับ ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะฮะปกติเล่นฟุตบอลบ่อยไหมฮะ
1: ก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานอะไรประมาณนี
0: ้ดีครับเพื่อร่างกายนะครับสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงบอกอะไรสำหรับคนอื่นๆหน่อยที่แบบทำแต่งานไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณโม
1: ก็อยากชวนให้ออกกำลังกายครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกด้วยอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับผม
0: ไม่ได้เจ็บป่วยเนาะออดๆแอดๆกันไปเนาะนะครับขอบคุณมากคุณโมนะครับวันนี้1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: 8โมงเช้าวันอังคารของตามี่ครับ
0: จัดไปครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปของคุณโมครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับนะฮะขอบคุณหลายข้อความนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันทุกๆเช้าแบบนี้ Blue Plus แจกใหญ่ครับลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมี Tip Up to My ครับรับบริการรถไฟฟรีที่ Tip Into

0: ีหลายข้อความนะฮะส่งมาบอกตกใจหมดพี่เป้หรือว่าวันนี้วันอังคารวันจันทร์ครับวันจันทร์ทุกคนแหมเราเพิ่งสโลสเลกันมาจากเสาร์อาทิตย์นะโอ้เช้าวันจันทร์เป็นวันที่แบบว่าทรมานจิตใจมากใช่ไหมพวกเรา Drive
1: Your Day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูเป็นไง เป็นสโลแกนที่โอ้โหจำได้ขึ้นใจมากเลยนะกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับสมัครหรือยังคุณผู้ฟังระบบสมาชิกของเขานะครับเรื่องของแชมเปี้ยนคลับนะฮะอันนี้เป็นคลับพิเศษเลยสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับมันดีมากดีแบบดีต้องสมัครนะทุกคนนะฮะคือมันจะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ได้คะแนนมาใช่ไหมเราก็สะสมคะแนนไปการสะสมคะแนนของเขาเนี่ยนะครับก็คือการซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะครับทางช่องทางออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็กส์ออฟฟิเชียลช็อปนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ TikTok Shop อีกนะครับรวมไปถึงช่องทางการขายของแชมเปี้ยนเองนะครับที่ www.championbags.com นะครับหรือเราจะสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA นะฮะของถุงขยะแชมเปี้ยนก็ได้แอด LINE ด่วนเลยที่ @championbags นะฮะ bag มี s นะครับอย่าพลาดนะคุณผู้ฟังสมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยนะมันดีตรงนี้ครับสมาชิกใหม่รับทันทีนะฮะ200คะแนนแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทแล้วก็ทุกๆยอดซื้อนะครับ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่เราได้เนี่ยสะสมเสร็จปุ๊บใช่ไหมไปช็อปต่อได้ทันทีเลยเห็นไหมคุ้มสมัครเลยแชมเปี้ยนคลับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมยอดได้ทุกยอดนะครับแล้วก็ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับไปสมัครได้เลยที่ LINE OA@ นะฮะ Champion Bags Bag Me S นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปโหลดซะสมัครซะสะสมคะแนนซะนะฮะกับ Champion Club และเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิลกิ้นด้วยคุณผู้ฟังเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพี่เป้รู้ข่าวปุ๊บมารีบบอกเลยกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
4: ฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาจะเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอแต่พี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: นาดแกออกไปก่อนฉันจะถ่ายรูปนี่เขาจะสัมภาษณ์นาดแกเธอออกไปแกออกไปก่อนฮะ
2: เธอมาไล่ฉันทำไมอ่ะ
1: แกจะมายืนอยู่นี่แกไม่ใช่อยู่ในทีมของฉัน
2: ฉันก็อยากจะยืนเป็นเพื่อนเธอ
1: ไม่
2: แล้วเหงา
1: แล้วจะมาออย่างงี้ไม่ได
2: ้เอ้ามันก็ต้องตามน้ำไป
1: โอ้โหเป็นประเด็นใหญ่มากอ่ะ
2: มากมาก
1: คือตอนนี้คือไม่ว่าที่ไหน

0: เมื่อกี้กำลังกดคุยกับปุ้มใช่ป่ะแหมเคเบิลรีบโพ่มาเชียร์เคเบิลอยากคุยเรื่องนี้ทันทีเลยเคเบิล
1: ก็อยู่ในกระแสเขาก็แบบว่าเล่าข่าวอยู่อะไรอย่างงี้น
0: ั
1: ่นแหละ
0: แต่น่าเคยทำอย่างนี้กับใครไป
1: อ๋อเธอลองดูซิว่าฉันเคยทำไหมล่ะหรือว่าฉันทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว
0: แต่ถ้าเป็นปุ้มไม่แน่นะปุ้มชอบไปยืนยืนอยู่นะ
1: อ่ะเคลียร์กันในโอเ
0: อไม่ปุ้มเป็นที่ไปยืนอย่างไรรู้ป่ะ
1: อะไร
0: ฟัง
1: อ๋อ
0: เก็บข้อมูล
1: อ้าวเขาเป็นคนฟังที่ดีไงอ้
0: าวเหรอแล้วก็เป็นคนให้ถ่ายทอดที่ดีด้วย
1: แต่ครบไหมอีกทีเนี่ยไปว่ากัน
0: ครบไม่ครบเนี่ยไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเติมเก่ง
1: อ๋อเหรอ
0: เติมเก่ง
1: ฉันว่าเธอนั่นแหละใส่สีตีไข่โอ้ย
0: ชอบทำกับข้าว
1: อ๋อเป็นคนชอบทำกับข้าวคนละอัน
0: แต่จะไปยืนกับใครงงๆอย่างนี้อีกนะ
1: ห
0: น้าๆนะ
1: อาจจะพยายาม ติดตามกันนะคะดูท้องฟ้าดูฟ้าฝนดูเมฆแล้วจะได้เห็นไหมเนี่ยดาวอ่ะ
0: คุณจะเอาตรงไหนมาให้ดู
1: ฉันหงุดหงิดอะไรฉันหงุดหงิดคนเดียวพอแล้วเธออย่ามาหงุดหงิดด้วย
0: เมื่อคืนตกยาวขนาดนั้น
1: โอ้ไม่มีช่วงเวลาไหนพี่ได้แห้งผ้าเพื่อนนี่โอ้โห
0: เนี่ยกลิ่นใช่กลิ่นอับเนี่ย
1: ถ้าดูฉันว่าไม่น่าจะเป็นกลิ่นผ้าก
0: ลิ่นผ้า
1: อ่ะสดรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะเขาชวนดูดาวศุกร์สว่างที่สุดช่วงหัวค่ำไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ดูทรงฝนยังตกอยู
0: ่ไม่น่าจะ
1: ซ้อนนะคะแล้วมาตกช่วงเวลาที่ดาวศุกร์นึงจะออกมาให้พวกเราได้เห็นด้วยนะค่ำวันพรุ่งนี้นะคะ22กันยายนนะคะหัวดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่สว่างที่สุดเลยค่ะสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาสักประมาณทุ่ม40นาทีถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านกล้องโทรทัศน์คุณจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์คือดาวศุกร์สว่างที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่แล้วก็โคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรากฏสว่างมากบนท้องฟ้าคือสำหรับในช่วงอื่นน่ะถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่านะคุณผู้ฟังแต่ว่าด้วยตำแหน่งอยู่ที่ห่างแบบจากโลกอ่ะความสว่างมันก็เลยลดลงตามไปด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำเรามักจะเรียกว่าดาวประจำเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดเลยอ่ะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ
0: ์ดาวประกายพฤกษ
1: ์นะคะก็หลังจากนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะกลับมาปรากฏสว่างที่สุดอีกครั้งสมมติว่าพรุ่งนี้ช่วงหัวค่ำเราไม่เห็นใช่ป่ะก็ไปรอช่วงเช้ามืดสักวันที่27พฤศจิกายนปีนี้ไหมเราไหวเนาะ
0: ตอนนี้ฝนคงไม่ตกแล้วล่ะ
1: มันไม่แน่เธอ
0: ไม่แน่อีก
1: อ่บางปีอ่ะธันวา
0: แล้วนะ
1: ธันวาฉันยังเห็นตกเลยจ้ะกลางธันวาฝนตกมีจ้ะนะคะหลังจากนี้ดาวศุกร์จะกลับมาปรากฏสว่างที่สุดอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่2ของปีนี้สว่างเด่นเห็นชัดด้วยตาเปล่านะคะทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลาประมาณฝากดูด้วยนะแดง3:40
0: ตัวใครตัวมันแล้วกันนะ
1: ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าไม่ไหวจะดูจริงๆเอาข่าวมาบอกกันเผื่อว่าใครที่ตื่นเช้ามาก
0: ก็ไปลองดู
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณผู้ฟังส่งมา
1: ว่า
0: พี่เป้พี่หน้าก็ชอบไปแอบยืนกับพี่เป้อยู่นะ
1: ยืนงงๆใช่คำว่าแอบยืน
0: ลูกที่11ไง
1: ไม่เข็ดเนาะ
0: คุณผู้ฟังส่งมาไม่เกี่ยวกับผม
1: อุตส่าห์ไปคุยหาไม่เจอนะไปคุยในกล้องมาแล้วหาไม่เจอ
0: ก็พอไม่มีไง
1: แต่ต้องเดี๋ยวไปดูในมือถ
0: ือ พอแล้วพอแล้วพอก่อน
1: ถ้าในกล้องไม่มีอาจจะอยู่ในโทรศัพท์
0: เอาแค่รูป11ก็พอ
2: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
0: ก้ามองครับคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์เนาะนะครับพี่เป้หาธีมมาให้ละเพราะว่าวันนั้นน่ะเราจำกันได้ว่าคุณผู้ฟังบอกไว้นะครับว่าวันที่21กันยายนเนี่ยของทุกปีมันจะตรงกับวันอัลไซเมอร์โลก นะฮะวันอัลไซเมอร์โรคโรคนี้มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังเอาจริงนะครับเขามีวันนี้ขึ้นนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเนาะลดอคติแล้วก็รณรงค์นะครับในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับมันเป็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกแบบนี้นะฮะเขาก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเหมือนกันงั้นวันนี้เราก็จะเลยเราก็เลยจะคิดว่าชั่วโมงนี้ธีมนะเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์นี่แหละเรื่องของการลืมเริ่มที่เพลงนี้ลืมว่าต้องลืมนะลืมซ้ำซ้อนครับอีกกับเกสโนวาครับเพลงนี้

โอ้เพลงเกี่ยวกับลืมนี่มีเยอะมากเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ส่งเข้ามาข้อความเข้ามาช่วยกันเลือกเพลงไว้นะครับเพลงต่อไปครับนี่ฮะล่าสุดเลยจากวิลเลียมจำได้ว่าลืม

ป็นอีกหนึ่งคนนะฮะกับเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงได้ดีมากๆนะฮะก็ไก่ล้านตัวแล้ววิลเลียมวิลเลียมนะฮะแอบปลื้มอยู่แอบปลื้มอยู่นะครับลืมต่อไปครับย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะยังจำได้ไหมครับเพลงนี้พี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับลืมได้แหละ

ย้อนกลับอีกเพลงหนึ่งก็ได้นี่สำหรับคนที่ยังอยู่ใน Impact พี่ป้อมพี่โตนะฮะมีลืมเหมือนกันอันนี้เป็นแบบอยากจะลืมอ่ะ

รื่องบางเรื่องมันก็ยากที่จะลืมเหลือเกินเนาะอยากลืมอยากลืมแต่มันไม่เคยลืมเลยนะครับมันจำฝังใจไปนะครับแต่เรื่องบางเรื่องทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปตามวิถีชีวิตไปเอากับลืมซะงั้นลืมไปเพลงนี้จากแว่นใหญ่นะครับมีปู่จ๋าลองไมค์มาฟิชเชอริ่งด้วยแหละ

ข้อความนี้บอกว่าวันนี้ดีเจเป้เปิดเพลงเกี่ยวกับลืมได้ดีนะเพราะทุกเพลงเลยค่ะแต่เราไม่ลืมว่ามีดีเจที่น่ารักในทุกๆเช้าของวันทำงานของพวกเรานะคะขอบคุณมากที่อวยยศมาอ่านแล้วมันก็ชื่นใจคุณผู้ฟังเนาะนะวันนี้เรื่องของการลืมเนาะคุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองไหมว่าเราชอบลืมอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างพี่เป้เนี่ยจะชอบลืมทุกชื่อหนังชื่อเพลงบางทีก็ลืมนะจริงๆชื่ออะไรที่มันเป็นชื่ออะหนังเรื่องนั้นชื่ออะไรนะเพลงอันนั้นชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีลืมชื่อคนด้วยนะชื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมมันชอบลืมอ่ะเราจะมีบางอย่างที่เราจะลืมเป็นประจำเลยนะคุณผู้ฟังนะลองสำรวจตัวเองดูดีๆนะฮะ

ียงจากอิงวรันธรนะครับลบไม่ได้ช่วยให้ลืมพี่เจเขาชื่ออะไรนะลืมแล้วเนี่ย เดี๋ยวลืมแล้วก็ได้ห้ามลืมนะห้ามลืมเป้

0: ยิ่งพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นนะฮะความคิดหลงคิดลืมมันก็จะตามมาแต่การลืมแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการลืมช่วงเวลาช่วงบางตอนแบบยาวเลยเนี่ยอันนั้นน่ากลัวงั้นบริหารสมองกันไว้ครับคุณผู้ฟังเล่นอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับตัวเลขก็ช่วยได้นะคุณหมอบอกไว้นะครับพวกโซโดกุอะไรเงี้ยเล่นการ์ดเล่นไพ่เล่นไปเล่นแบบเล่นอ่ะนะมันเล่นมันไม่ได้เล่นแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องดีฝึกไว้อย่างเงี้ยนะครับก็จะดีมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรกันเรื่องการออกกำลังกายอันนี้ก็ดีนะช่วยเรื่องของการแบบว่าสมองได้เหมือนกันเพราะว่าออกกำลังกายมันก็ต้องใช้ความคิดใช่ป่ะทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับนะเรื่องอัลไซเมอร์น่ากลัวจริง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
2: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
0: เนี่ยพอบอกให้แบบว่าเล่นพกตัวเลขคุณผู้ฟังส่งเลยเล่นตัวเลขเหรอหวยอย่างนี้ได้ไหมพี่เป้ก็ได้ถ้ามันช่วยทำให้เราเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นเนี่ยโอ้ยก็เล่นไปเถอะเดี๋ยวนะเอาพอเบาๆก็พอนะฮะอ่ะมีเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้อุ้ยเพลงนี้เราอาจจะเคยลืมไปแล้วนะว่าเรามีเพลงเพราะเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังลองฟังดูนะชื่อเพลงว่าคนลืมช้าเฮ้ยจำได้ไหมโบลิ่งจริงการฟังเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะ

0: แหมประโยคนี้ก็น่าอ่านลืมอะไรก็ลืมได้ค่ะแต่ไม่ลืมที่จะฟังเพลงเพราะๆที่พี่เป้เปิดแน่นอนค่ะ ชื่นใจ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: พักเรื่องเกี่ยวกับลืมนะฮะในวันอัลไซเมอร์โลกหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเรามากันที่ Debut Track เนาะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของน้อง Off Road นะครับชื่อเพลงว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอมาอีกแล้วชื่อยาวๆ เนี่ยเดี๋ยวเป้ก็จะลืมอีกเนี่ย

0: Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ยังอยู่กับพี่เป้นะครับที่นี่กรีนเวฟเนาะตอนนี้เพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นตัวปรับอารมณ์ให้กับคุณผู้ฟังแล้วนะเพราะคุณผู้ฟังส่งบอกว่าพี่เป้รู้ปะพี่เป้เป็นตัวปรับอารมณ์ที่ดีมากเลยนะเวลาโดนพวกโรคจิตพวกคนจิตป่วยที่ทำงานเนี่ยแสดงอะไรออกมาแบบแย่ๆนะพอฟังพี่เป้อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้พออะไรเจออะไรแย่ๆนะเสียบหูฟังเลยค่ะ โอ้ถ้ามันช่วยได้แบบนี้ยินดีมากนะครับยินดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะฮะกับวันอัลไซเมอร์โลกนะฮะกับเพลงที่เกี่ยวกับคำว่าลืมเนี่ยนะฮะเราลืมมาหลายเพลงแล้วเนาะแต่เพลงนี้คงต้องปิดท้ายด้วยล่ะนะฮะเพราะว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์โดยตรงทีเดียวเป็นเพลงจากหนังนะครับพี่เบิร์ดร้องไว้ครับจะได้ไม่ลืมกันเอาจริงลึกๆผมก็กลัวมากเหมือนกันนะกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่นะฉันอยากจดจำทุกช่วงเวลาของฉัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะขยะรีไซเคิลนะครับแยกๆกันหน่อยเนาะเราแยกให้ถูกตั้งแต่ต้นทางโอ้โหมันก็จะสะดวกมากขึ้นเลยนะฮะคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารกระป๋องขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษนะครับแยกๆเอาไว้นะครับแล้วก็ยิ่งแยกดีสะอาดแล้วก็ถูกประเภทนะครับจะยิ่งช่วยให้วัสดุเหล่านั้นนะฮะเอาไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายขึ้นขยะรีไซเคิลที่เราแยกวันนี้นะครับสามารถส่งต่อผ่านทางพาร์ทเนอร์ของโครงการได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันต่อนะฮะกับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงนะครับเรามาร่วมกันแบบเฉลิมฉลองไหมให้กับโอกาสที่เราจะได้ครอบครองรถยุโรปในฝันนะครับอย่าง BMW แล้วก็ Mini หลายคนชอบนะครับรถมันสวยมันหรูมันดูดีนะครับแต่ทีเนี้ยมาในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับวันที่1 2 3 4 4วันครับในเดือนตุลาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับในปีนี้แหละปี2569ที่วันแบงคอกครับชั้น G Zone The Storyนะครับคุณจะได้พบกับมหกรรมรถนะฮะ BMW M Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นนะครับในงานเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นรถ used ที่คัดสรรมาแล้วนะครับจาก BMW Group ประเทศไทยครับทั้งป้ายแดงไม่น้อยป้ายขาวราคาดีนะครับกับงาน BMW M Mini Used Car Expo ครับในทีม October Fest นะครับที่ยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับมาสะท้อนให้เห็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์นะครับสมรรถนะแล้วก็ความสนุกในการขับขี่แล้วก็จะมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ได้ครอบครองด้วยเห็นไหมเขาขยายการรับรองนะครับคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1 ปีครับเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดนะครับให้การขับขี่ในทุกๆเส้นทางนะครับพิเศษสุดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่วันแบงคอกแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมนะครับรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนี่ไปเจอกันคุณผู้ฟัง 1-4 ตุลาคมนะครับที่วันแบงคอกชั้น G Zone The Story นั่นเองนะครับนะฮะสำหรับคนที่พลาดนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับได้รับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับแบบ Extended Warranty 1ปีได้เหมือนกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมปีนี้ปี2569นะครับที่ BPS และ MINICMini Next Dealer นะครับทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งก็ไม่ควรจะพลาดงานนี้นะครับ BMW M Mini Used Car Expo ครับที่พร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองนะครับกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษพิเศษจริงๆครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-946
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ไม่สบายคอคอเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินท
0: ร์ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็ม

0: งานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
5: จากชีวิตธรรมดา

0: Inspire Day
1: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นGreen Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ใครที่มีปัญหาเรื่องของแบบเรื่องของความดันโลหิตอะไรอย่างงี้นะมันมีผลวิจัยอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่ามันดีนะผายลม
4: อ๋อหรอ
3: เออการผายลมบ่อยๆช่วยนะฮะแล้วก็ดีต่อระบบความดันโลหิตไม่ใช่ตอนนี้นี่เราสู่กันฟังแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำตอนนี
4: ้อ๋ออ๋อเราไม่บอกล่ะ
3: เฟี้ยงเลยนะเมาอยู่ในมือเฟี้ยงนะ
4: ใจเย็นๆอุปกรณ์ออฟฟิศเดี๋ยวพัง
3: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายคุณผู้ฟัง
4: มันก็ต้องดูนิดนึงมีอยู่ดีๆผายออกมาดูมีนัดนิดนึงนะ
3: ก็เหมือนคุณอ่ะดูดีๆนิดนึงไม่ใช่อยู่นั่งผายตรงนี้อ้าว
4: ตอนนี้เราอยู่2คน
3: ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แค่บอกว่าไม่ต้องเป็นเรื่องน่าอายนะแต่ว่าเราก็ผายลงกันได้
4: เอามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไง
3: ผมรู้จักคนคนนึง
4: แล้ว
3: ที่ผมไม่เคยได้รู้สึกถึงความผายลมเลยเออ
4: เดี๋ยวนะคำว่าไม่รู้สึกถึงความคือยังไงอ่ะหมายถึงว่าที่ผ่านมาที่เป็นคนที่เธอรู้จักอ่ะเธอเขาผายลมให้เธอได้ยินและได้กลิ่นมาแล้วอย่างเงี้ย
3: เพื่อนกันบางทีแบบสนิทกันใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ย
4: เผลอออกมา
3: เออแต่คนเนี้ยไม่เคยเลย
4: ใครอ่ะ
3: ดีเจพุทธเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยจนผมต้องไปถามจุ๋ยจุ๋ยพี่เพ่ตั้งแต่รู้จักพุทธมาเสนอพุทธมาไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยนะจุ๋ยเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยเหมือนกันค่ะ
4: แต่เราเสนอเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่า
3: จุ๋ยยังไม่รู้เลย
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่เป้ไงก็เสนอกับพุทธฝ่ายเดียวพุทธเขาไม่ได้รู้สึกสนิทด้วยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรงาน
3: ไม่ใช่ประเด็นตรงนั้น
4: อ๋อเหรอ
3: ตีประเด็นใหม่เนี่ยชอบพาหลงอ่ะพาไปทางไหนก็ไม่รู้ประเด็นคือไม่มีจริง
4: อ๋อไม่มีเขาไม่มีกับเธอคนเดียวหรอเขาไม่มีกับคนอื่นด้วย
3: ก็จุ๋ยนี่ไงว่ายกตัวอย่างแล้วนี่ไงว่าจุ๋ยเขาไม่เคยได้ยินไม่มีจริงแต่จุ๋ยเคยทำให้ได้ยินขอไปนะจุ๋ย
4: ตอนนี้จุ๋ยก็น่าจะด่าพี่เป้อยู่แหละพี่ถ้าพี่จะพูดขนาดนี้พี่ไม่ต้องขออภัยแล้วค่ะ
3: เอาเป็นว่าประเด็นมันคือมันช่วยให้นะฮะลดเรื่องของความดันโลหิตได้ในผลวิจัยที่เขาบอกไว้ดีต่อระบบความดันโลหิตนะฮะ
4: จุ๋ยพี่มีรูปเด็ด
3: พอ
4: ม
3: ัน
4: จะอยู่ในภาพที่11
3: พอแล้วพอแล้ว
4: เดี๋ยวจัดการให้
3: นะ
4: แต่เรื่องนี้เธอเป็นปัญหาหนักมากเหมือนกันนะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ถึงขั้นที่เราก็เรียกกันว่าฤดูฝุ่นกันเลยทีเดียว
3: ใช้คำว่าฤดูเลยเหรอ
4: ใช่ไหมล่ะ
3: เกินไป
4: มันหน้าฝนก็มีแล้วหน้าร้อน

0: ก็มีหน้าหนาวบ้านเราไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็เป็นหน้าฝุ่นแทน มาในช่วงหน้าหนาวโดยแหล่งกำเนิดมันก็มาจากหลากหลายเนาะรถยนต์การเผาชีวมวลทีนี้มันก็เลยทำให้บทบาทของต้นไม้อะเดี๋ยวนี้นางก็คิดว่าเธอฉันไม่ใช่ความร่มรื่นเธออย่างเดียวแล้วนะแต่ฉันยังทำหน้าที่ลดฝุ่นกรองฝุ่นดักจับฝุ่นด้วยนะคะมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขาพัฒนาโปรแกรมจัดสวนลดฝุ่นด้วย AI นะคะเพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพของสวนลดฝุ่นคือภายในโปรแกรมอ่ะเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยพันธุ์พืชไทย73ชนิดนะคะ
1: เยอะจัง73เลยเหรอ
0: 73ชนิดเธอ
1: มันเอามันยังไงอ
0: ่ะเอ้ามันมีทั้งไม้ประดับมาก็เลือกมาสิเธอเอามาทั้ง70กว่าชนิดเลยอ่ะมีทั้งพี่ๆส่วนเนี้ยเนี่ยส่วนบ้านเป้มีต้นไม้70กว่าชนิดโห
1: จัง
0: ล
1: ม
0: มีทั้งไม้ประดับไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้พุ่มนะคะแต่ละชนิดอ่ะเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการลดฝุ่นแตกต่างกันไปตามลักษณะของใบ
1: ฉันจะปลูกให้หมดเลย
0: อะแล้วแต่ส่วนเธอส่วนเธอมีขนาดประมาณ1,000ไร่เธอก็ปลูกไป
1: 73ต้นฉันจะปลูกอย่างละต้น
0: เอ้ามันก็ต้องดูลักษณะของใบเป็นไงทั้งความหนาแน่นของปากใบขนบนใบความขรุขระของพื้นผิวโดยพืชที่มีศักยภาพสูงอ่ะโอ้เยอะอยู่นะมีทั้งกัลปพฤกษ์โมกเฟิร์นข้านหลวงเฟิร์นใบมะขามพลูด่างกวักมรกตเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือเขาบอกว่าเวลาที่ต้นไม้มันโดนฝุ่นสะสมมากๆนางจะเครียดนะโดยตอบสนองด้วยการปิดปากใบเพื่อที่จะกักเก็บน้ำแล้วพอเขาเครียดถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่เอาอะไรละเขาก็จะสลัดใบทิ้งแล้วก็หยุดทำหน้าที่ทันทีเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็เลยไม่ได้หยุดเพียงแค่ว่าเพียงแค่หาว่าต้นอะไรดักฝุ่นได้ดีแต่คุณจะต้องหาคำตอบด้วยว่าคุณจะรักษาประสิทธิภาพการดักฝุ่นของพืชได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมจริงของเมืองอย่างไรโดยจุดเปลี่ยนสำคัญของงานวิจัยเกิดขึ้นเมื่อทีมเขาพบว่าการเลือกชนิดต้นไม้เพียงอย่างเดียวอ่ะมันยังไม่พอเพราะว่ารูปแบบในการปลูกและการจัดวางมันก็มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการดักฝุ่นนะคะเขาก็เลยพัฒนาการจัดวางพืชแบบหลายระดับผสมไม้คลุมดินไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นเรือนยอดสูงเพื่อที่จะรับแล้วก็ชะลอการเคลื่อนที่ของอากาศในระดับต่างๆผลการศึกษาเขาบอกว่าการปลูกแบบ3ระดับอ่ะสามารถลดฝุ่นได้สูงสุดถึง 40.5% เลยนะ
1: 3ระดับเหรอ
0: ในช่วงหน้าฝนเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์แล้วก็ช่วยลดความเร็วลมปั่นป่วนในขณะที่การจัดวางพืชแบบชั้นเดียวอ่ะมันให้ผลแค่ร้อยละ6-8.2เท่านั้น
1: 3ระดับ
0: สามระดับ
1: หญ้าระดับข้อแล้วก็หัวเข่า
0: อันนั้นคนละระดับไม่เหมือนกัน
1: ไม่น่าจะรอดถ้าอย่างนั้น
0: เนี่ยพูดมาทั้งหมดนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
1: บ้านแต่บ้านชั้นอ่ะโมกทั้งบริเวณเลยนะ
0: กี่ระดับ
1: ไอ้
0: ระด
1: ับ
0: เดียว
1: โมกในระดับเดียวสิเพราะว่ามันเป็นรั้วแบบว่า
0: ทุ่งปลูกริมรั้วใช่ไหม
1: เป็นโมกอย่างเงี้ย
0: นะคะนี่เขาบอกว่าเตรียมนำร่องพื้นที่จริงย่านรัชดาภิเษกนะเธอก็สะท้อนให้เห็นนะคุณผู้ฟังบอกว่าการรับมือ PM 2.5 ในเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนต้นไม้ไม่ใช่ว่าถมปลูกกันเข้าไปเยอะๆอะไรเงี้ยแต่การออกแบบพื้นที่สีเขียวก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะ
1: จริง
0: เผื่อว่าใครที่แบบมาในทางแบบสายจัดสวน
1: ให้ไปดูที่สวนบ้านเป้แล้วจะได้ไอเดีย
0: ไม่น่าได้อะไร
1: เดี๋ยวสิได้สิ
0: ผิดหวังพูดเลย
1: ไปละเหนื่อยจังเลย Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ีคนบอกว่าโอ้ยเพลงกระแทกหัวใจมากเลยครับพี่เป้เพลงนี้ชื่อเพลงว่านานๆนั่นนะนะฮะเขาบอกว่าแฟนเปิดให้ตอนจีบกันเลยเหรอพี่เป้เนาะเราจะมีความหลังอยู่ในเพลงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าเรามันจะมีใครสักคนนึงอยู่ในเพลงนั้นเสมอนะเขาว่าอย่างนั้นชีวิตคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นไงบ้างครับวุ่นวายป่ะวุ่นวายไหมโปรติโต้เขาทำเพลงนี้ขึ้นมานะฮะกับเรื่องราวของชีวิตวุ่นวายลองฟังดูครับ

ถอนหายใจบ้างคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยบางทีมันช่วยได้นะกับการถอนหายใจอ่ะอ่ะพร้อมกันพวกเรา1 2 3หาอะไรทำที่มันแตกต่างบ้างก็ดีนะฮะอ่ะพาไปตรงนี้ดีกว่ามันเป็นเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำกลางกรุงคุณผู้ฟังปักหมุดเป็นไปไหมไปเดินเล่นย่านปากคลองตลาดกันนะครับคืองานนี้เขาเป็นเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำกลางกรุงนะครับเขาเชิญให้ทุกคนเนี่ยไปชมความสวยงามของดอกไม้เสน่ห์ของย่านปากคลองตลาดบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปเดินเล่นชมดอกไม้ถ่ายรูปสวยๆใครที่ชื่นชอบเรื่องของดอกไม้เนาะโอ้โหตรงนั้นก็คงเป็นเทศกาลนะเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งใหญ่หน่อยนะดอกไม้คงจะเต็มไปนะตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง4โมงเย็นนะครับวันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนั่นหมายความว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยคุณสามารถที่จะแวะไปได้นะครับคุณผู้ฟังนะเราไปดูนะตรงปักหมุดไว้ที่ยอดพิมาน River Walk นะฮะปากคลองตลาดนะครับมีค่าเข้านะค่าเข้านี่150บาทคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครอยากชื่นชอบลองเข้าไปดูนะเรื่องของบรรยากาศดอกม่วงดอกไม้นะฮะถ้าพี่เป้ว่างจะโผล่ไปบ้างเหมือนกันนะอยากจะไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงยอดพิมาน River Walk นะครับปากคลองตลาด

Wedding Time นะครับนี่คืองานล่าสุดของ Tigger ครับคุณผู้ฟังล่าสุดอีกหนึ่งงานนะครับอารมณ์เพลงจะต่างเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆครับคุณผู้ฟังนี่คือผู้ชายที่ชื่อว่าเป้อารักนะครับซิงเกิลใหม่ของเขา

0: ีคนบอกว่าฟังของเป้อารักแล้วอยากฟังเป้วิศวะบ้างมีป่าวจะเอาเพลงไหนมาให้มีล่ะเดี๋ยวให้ AI แต่งเลยพี่เป้ร้องเนี่ยหรอจะฟังเปล่า
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
0: อีกหนึ่งเพลงจากบรรยากาศของCover the Lifeนะครับไปกันที่พี่ตู่ภพธรกันดีกว่า

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: พร้อมไหมพร้อมทายเพลงกับพี่เป้หรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วนะฮะตั้งใจฟังนะ1 2 3เออให้แค่นี้รัวกองมาประมาณนี้ฟังครั้งที่สองเอ้พอนึกออกยังคุ้นไหมคุ้นไหมเพลงนี้อ่ะลองส่งคำตอบดูมีคนมึนตึ๊บแหละงานนี
0: ้ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEAE Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฟวันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข้อความนี้บอกว่าทายเพลงวันนี้โหดมากยอมไม่โหดนะเดี๋ยวฟังเฉลยแล้วจะรู้เลยว่าไม่โหดมาทายว่าขอดาวบ้างอันนี้บอกคิดไม่ออกสภาวะทิ้งตัวเฉียดของบอยไปได้ดีโอ้ยแพ้เสียงกองอะค่ะไปเม้นรูปหลอกกันได้วันนี้บทลงโทษดีกว่าไหมเหมือนจะตอบกันไม่ค่อยจะได้นะฮะแต่ที่ได้นี่ก็คือก็มีตอบถูกอยู่เอางี้มันมีอยู่สองเพลงที่แบบว่าดูแบบคู่ขี้ตีกันมาเนี่ยนะฮะมีขอดาของแปรอุนี่นะครับแล้วก็มีสายตายาของแดนบรเวศนี่คู่กันมาเลยนะสองฝั่งเห็นชัดๆเลยนะฮะสรุปจะเป็นฝั่งไหนไหมนะฮะหรือจะไม่ใช่เลยฟังนะฮะเห็นไหมไม่ยาก

0: เป็นไงสายตายาวไม่ยากจริงด้วยแต่ตอบไม่ได้อ่ะพี่เป้โอ้ไม่เป็นไรครับบางทีเราก็อาจจะแบบเผลอๆลืมไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนอนนิดหน่อยนี่คือสายตายาวจากแดนบริเวณนะครับมีคนตอบถูกครับปรบมือเก่งมากเก่งมากเอาวันนี้ใครตอบผิดนะฮะทำโทษหน่อยดีกว่าเข้าไปใน IG พี่เป้เลย DJ PAE รูปล่าสุดคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะใครที่ตอบผิดนะหรือตอบไม่ได้นะวันนี้ลงโทษนะฮะเข้าไปใน IG เลย DJ PAE นะฮะขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกกันขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับงานของเอเชียเซเว่นนะครับไม่แบ่งใครโอ้ยเพลงนี้เพราะงั้นปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้นะพรุ่งนี้เจอกันครับ8โมงเช้ากับผู้ชายที่ชื่อว่าเป้วิศวะครับมีความสุขกันมากๆนะครับทุกคนนึกถึงพี่เป้ก็มีความสุขแล้วล่ะใช่ไหม ไปละบ๊ายบาย

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: แอชชี่ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอม

0: รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก
2: ่เป็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
1: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
0: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะรัฐสภานิวซีแลนด์เห็นชอบกฎหมายผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวนะคะโดยจะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีการประมาณครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารค่ะโดยอาคารในโอ๊กแลนด์นะคะหมู่เกาะแชทัมและก็พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเตรียมความพร้อมค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเครียดเรื่องงานอดหลับอดนอนหรือว่าเรากินอะไรตามใจปากร่างกายของเราเนี่ยมันจะส่งสัญญาณบางอย่างนะคะอย่างเช่นภูมิตกท้องอืดพุงป่องผิวพรรณหมองคล้ำสาเหตุอาจเกิดจากการที่เราเนี่ยเผลอทำร้ายลำไส้โดยไม่รู้ตัวนะคะโยเกิร์ตดัชชี่ขอเป็นเพื่อนอีกคนนะคะที่พร้อมเข้าใจและดูแลลำไส้ของคุณค่ะเพราะว่าโยเกิร์ตดัชชี่มีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีนะคะที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีพอเราขับถ่ายได้ดีพุงก็จะไม่ป่องผิวพรรณก็จะดีตามไปด้วยและที่สำคัญนะคะยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยง่ายนะคะรู้อย่างนี้กินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันลำไส้จะได้ดีทุกวันนะคะหาซื้อได้เลยวันนี้ที่ 7-Eleven แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศคุณผู้ฟังอย่าลืมมาติดตามกิจกรรมดีๆจากโยเกิร์ตดัชชี่ได้นะคะที่ Facebook ดัชชี่โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเราเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

นี้วันจันทร์ที่21กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสัปดาห์นี้เริ่มต้นการทำงานด้วยความสดชื่นไหมหรือว่าอาทิตย์นี้น่าจะงานเยอะอยู่พอสมควรนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะต้องออกมาทำงานออกมาเรียนหรือว่ามีธุระอะไรที่ต้องออกมาทำก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ฮะพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันของไอ้ทามฟังฟินนะครับสามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันนี้ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงเลยนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

มาถึงครับสำหรับชิลลิ่งแทร็กนะครับกลางชั่วโมงพอดีแบบนี้นะครับวันนี้เรื่องงานของน้องทิกเกอร์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพลงนี้ก็มีความแบบฟังแล้วดนตรีมีความเป็นสากลเนาะฟังแบบดนตรีสบายๆมีเดียมแล้วก็ผมรู้สึกเปิดเพลงนี้แล้วมันทำให้บรรยากาศรอบตัวมันรู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่านะครับลองฟังกันดูฮะเพลงนี้ชื่อว่า Wasting Time จากน้องทิกเกอร์ครับ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

DJ playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวง

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: คุณผู้ฟังครับผมเวลาที่เราดื่มน้ำหมด1ขวดเนี่ยหรือว่ากินอาหารหมด1กระป๋องหรือว่ามีกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปกติเราทำยังไงกับมันลองคิดกันดูนะครับอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะคุณผู้ฟังเพราะของเหล่านี้เนี่ยยังมีคุณค่าไปช่วยใครต่อใครได้อีกนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็จะชวนคุณเนี่ยมาแยกขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะรวมถึงวัสดุรีไซเคิลประเภทต่างๆด้วยแล้วก็ส่งต่อกับพาร์ทเนอร์ของโครงการนะครับเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะครับรายได้จากส่วนนี้เนี่ยจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับของเนี่ยอาจจะใช้หมดแล้วแต่คุณค่ายังไม่หมดนะครับกันยายนนี้ครับมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคที่มีความหมายรายละเอียดเนี่ยสามารถคลิกไปดูเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังที่ airtime.life/greenwave ครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับผม
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพ
6: ย์มาจะเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดร
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
9: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
10: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
11: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
10: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
11: อืมจะชัวร์เหรอ
10: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
11: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
12: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
13: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
16: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
15: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
16: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
17: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
18: 1 2 3 4
19: 5 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: นับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
20: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
21: Green Wave Share for Care Can to Care
20: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
22: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
20: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี

ถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพียงประเภทเดียวที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่เจ้าของผลงานสามารถยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้กับกรมได้นะคะโดย8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 14,811 รายการเพิ่มขึ้น 67.11% ค่ะส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังกระแสแรงไม่หยุดเลยนะคะตอกย้ำความฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะสำหรับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้นะคะนี่เป็นผลงานร่วมทุนจาก GDH แล้วก็ Sony Pictures International Productions ล่าสุดก็ขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเสียงตอบรับที่อบอุ่นจากคนดูนะคะที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเลยนะคะนำแสดงโดยณเดชน์มินนี่วงไอดอลร่วมด้วยตัวตึงอย่างปากิ๊กเบิ้ลปทุมราชแล้วก็วิเวียนทิพากรการันตีคุณภาพโดยผู้กำกับนะคะเมธธราธรแล้วก็โปรดิวเซอร์วันรุดีค่ะคือเสน่ห์ของ Henry's First Dates ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งนะคะแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมกับพาเราไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะคะก็ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูสนุกได้กับทุกคนเลยค่ะจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก๊งเพื่อนควงพี่น้องหรือว่าพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านเขาก็มีโมเมนต์ให้คุณได้หัวเราะได้ยิ้มแล้วก็อินไปด้วยกันตลอดเรื่องนะคะใครยังไม่ได้ดูก็นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดค่ะไปสัมผัสความสุขไปเติมรอยยิ้มและก็ซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครอบครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้นะคะกับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆสวัสดีครับมาอยู่กันต่อนะครับในชั่วโมงที่2นี้นะครับยังอยู่กับ DJ Bo นะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับส่งมาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังที่ส่งมาจากฝรั่งเศสส่งมาจากไต้หวันนะครับส่งมาจากที่ต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงกันขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้อยู่กับโบชั่วโมงสุดท้ายแล้วมีเพลงไหนที่อยากจะฟังสามารถรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะครับ

ในใจ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แปลกมากเลยอ่ะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอ่ะ
0: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
1: เฮ้ hey, เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะ
0: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะ

่านทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนม
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาถึงครับสำหรับช่วงของคัสเซ็ตคลับนะครับท้ายชั่วโมงแบบนี้นะครับมาถึงแล้ววันนี้จัดไว้ให้แล้ว1เพลงนะครับสำหรับคัสเซ็ตวันนี้เลือกงานของซิลลี่ฟูลส์มาฝากกันนะครับและนี่ก็คือเพลงคิดถึงครับผม

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพุธนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โบขออนุญาตลา1วันนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งวันพุธเลย 11:00 ถึง 13:00 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะคุณผู้ฟังขอให้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับอะไรที่มันหนักหนาสาหัสก็ขอให้มันคลี่คลายผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วกันนะครับเจอกันครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยเจอกันอีกทีวันพุธเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ดี๋ยวโผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma.

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: love you ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
3: Club Inspire Day
2: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
4: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้านลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391รอ

0: 1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
2: สวัสดีค่ะดีเจพียูสหล่อ
3: เหมือนเราไม่ได้เจอกันนานกันเนาะ
2: สองวันเอง
3: 3
2: สามวะไม่นับไม่นับ
3: เราไม่นับหรอ
2: ไม่นับเพราะวันนั้นเราเจอกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่เราเจอกันแป๊บหนึ่ง
3: แต่ก็ดีนะสนุกดีนะวันนั้นอะ
2: วันนั้น
3: รู้ฟังทันเปล่าวันศุกร์ที่ผ่านมาทันเปล่าตอนบ่ายโมงทันเปล่าม
2: ีคุณผู้ฟังทันอยู
3: ่มีอยู่นะ
2: นะคะ
3: ใครที่ไม่ทันนี่น่าเสียดายนะ
2: เราโพสต์รูปไปแล้วคุณผู้ฟังเขาก็ไปเม้นไงเขาบอกว่ายังจำได้เลยณโมเมนต์นั้น
3: พี่แบมบอกว่าครั้งแรกตั้งแต่จัดรายการมาเลย
2: ใช่
3: พี่แบมจัดรายการมากี่ปีอะ
2: ไม่แน่ใจเลยอะ
3: หรอ10ปีนะ
2: น่าจะเกินพี่แบมขอโทษด้วย
3: นะเห็นไหมครั้
2: งแรก
3: สนุกเสมอครับ
2: เราต้องมีครั้งแรกแหละนะคะ
3: แต่ผมยังจำโมเมนต์ที่เห็นหน้าพี่ได้อยู่นะ
2: เราวันนี้หน้าโอเคปะ
3: โอเคคือปกติคุณผู้ฟังเวลาผมเจอหน้าพี่ต๊อกอะเวลาเขาหันมาเจอหน้าผมแบบผมเดินมาอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ก็สวัสดีครับพี่อะไรอย่างเงี้ย
3: เขาจะไม่ตกใจ
2: ไม่ตกใจ
3: แต่วันนั้นตกใจ
2: ตาเหลือกเลยอะ
3: ในแวบนั้น
2: อ
3: ะผมมีอยู่สองเรื่องเร
2: ื่
3: องแรกคือเฮ้ยผมมาเร็วไปหรอ
2: สองคือ
3: เฮ้ยทรงนี้เท่ว่ะไม่คือก่อนหน้านี้ผมเข้าห้องน้ำปาติแล้วว่าถ้าเกิดมาเร็วอ่ะจะอยู่ห้องน้ำแป๊บนึงทำผมแป๊บนึง
2: เขาไปส่องความเรียบร้อยไง
3: แล้ววันนั้นน่ะดันทำผมที่ไม่เหมือนวันอื่นคือเปิดข้างอันนึงเสร็จปุ๊บพอเดินมาปุ๊บพี่ต๊อกเห็นผมปุ๊บตกใจนึกว่าเฮ้ยทรงนี้หล่อหรอวะในใจผมแบบนั้นเลยเฮ้ยหรือทรงนี้หล่อวะ
2: เขาคิดอะไรไม่ปรึกษาพี่ไม่ปรึกษาน้องแถวนี้เลย
3: เอาปะโถพี่ก็พิดหน้าพี่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นไงแล้วผมก็ไม่เคยเปิดข้างนึงไงก็เลยแบบเฮ้ยหรือทรงนี้เท่วะ
2: ทุกอย่างมันดูแบบ
3: มันลง
2: ล็อกมาดูมันลงล็อกเลยไง
3: แต่พอก้าวมาอีกสองก้าวปุ๊บเจอพี่แบมคืออะไรวะเนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะไม่ใช่นะมั้ง
2: แหมจริงๆน่าจะเข้าข่าวสำหรับแจมข่าวแล้วสองดีเจด้วยเนาะน่าจะสนุกมาดีเหมือนกัน
3: เอาใหม่เอาใหม
2: ่ไม่เป็นไรจ้ะเอาแบบนี้ดีแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันติดตามกันหน่อยเนาะจากการจัดอันดับของ Skytrax หน่วยงานประเมินและจัดอันดับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินชั้นนำของโลกนะคะสำหรับรางวัล The World's Top Airlines หรือสายการบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะประจำปี2026ปรากฏว่า Singapore Airlines ค่ะจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับ2มาปีนี้เขากลับมาคว้าอันดับ1นะสายการบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะตามมาด้วย Qatar Airways ค่ะซึ่ง Qatar Airways เนี่ยปีที่แล้วครองอันดับ1มาปีนี้ร่วงมาอยู่อันดับ2ส่วนอันดับ3นะคะเป็นของสายการบิน Cathay Pacific นะคะอันดับ4 ANA นะหรือว่า All Nippon Airways อันดับ5 Turkish Airlines ค่ะอันดับ6สายการบิน Emirates นะคะอันดับ7 Air France อันดับ8 Hainan Airlines อันดับ9 Japan Airlines แล้วก็อันดับ10 Korean Air ส่วน Thai Airways นะคะอยู่อันดับ20ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับ29อันนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของคนเดินทางนะคุณผู้ฟังมากกว่า 24.8 ล้านคนทั่วโลกที่เขาก็ร่วมให้คะแนนโดยประเมินมากกว่า300สายการบินในช่วงระหว่างเดือนกันยายนปี2025จนถึงเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองสิงหาคมใครที่เคยได้ใช้บริการสายการบินไหนบ้างแล้ว
3: อ่ะลองมาเก็บดู
2: ก็ลองดูแหละน่าจะรู้ว่าอ๋อเราเคยใช้สายการบินนี้อ๋อเขามีข้อดีตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับผมครับ
2: อ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเราติดตามด้วยกันต่อมีกรีนอัปเดตค่ะ
3: จ้า Green
1: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: หนูฟังถามว่าวันนี้ธีมอะไรใช่ไหมฮะมีหลายคนบอกว่าขอคึกๆหน่อยครับพี่วันนี้วันจันทร์เนาะทำงานวันแรกนะครับก็ต้องคึกๆหน่อยเรียก energy วันจันทร์หน่อย

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: Good News
3: ช่วง Good News วันนี้นะครับคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเคยมีใครเคยได้ยินไหมฮะว่าคนที่ยิ้มเก่งที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดเหมือนกันนะครับคนที่กังวลเรื่องของตัวเองน้อยที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวเอ่ยหรือใครสักคนที่เขารักมากที่สุดนะฮะแล้วบางคนเนี่ยยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะฮะเสาหลักของบ้านเนี่ยยิ่งอยากให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับแม้ในวันที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดนะฮะซึ่งการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งความอุ่นใจของคนข้างหลังนะฮะยิ่งเราเนี่ยวางแผนไว้ดีนะฮะอะไรอะไรก็ยิ่งหายห่วงนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้กับ Samsung ประกันชีวิตนะครับเป็นประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทนะครับเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Analysis นะครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะพร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องสุขภาพเอ่ยนะฮะเรื่องการเงินเรื่องภาษีไปจนถึงอนาคตและชีวิตหลังเกษียณนะครับพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดเลยนะฮะอย่าลืมนะครับสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
3: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
6: 1 2 3 Go
7: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับตามขอนะครับคุณผู้ฟังขอธีมเพลงแบบว่าคึกคักให้เหมาะกับวันจันทร์นะฮะ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากแพรวานิชาพัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงรักนะฮะที่เรียบง่ายแต่จริงใจนะครับผ่านคำสัญญาของคนคนหนึ่งที่พร้อมมอบทั้งหัวใจให้กับคนที่รักนะฮะและเลือกให้เขาเนี่ยเป็นอันดับแรกของชีวิตเสมอนะครับกับเพลงอันดับแรกจากแพรวานิชาพัฒน์ครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่าง Samsung ประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ Samsung ประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
7: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
6: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ใครที่ใช้เส้นทางไปแถวแถวเขาใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเกิดกรณีขึ้นนะคะมีคนขับรถแล้วก็ใช้ความเร็วขับประมาทหวาดเสียวแล้วเข้าไปใกล้ช้างป่าพ่อลูกในระยะที่แบบโอ้กระชั้นชิดนะคะบนเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลก็มีการออกหนังสือเรียกตัวคนขับเนี่ยเขามารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะโดยยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าแล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยนะคะโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณชัยยาห้วยหงทองนะคะบอกว่าได้ออกหนังสือแจ้งผู้ที่ทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายทำความผิดตามกฎหมายก็หลายกระทงนะทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยฝากเน้นย้ำนะคะว่าให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อยสัก50เมตรแล้วก็ที่สำคัญงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังนะแล้วก็ห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงมากๆนะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจลาดตระเวนแล้วก็ประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวนะคะพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยทำตามขั้นตอนกฎหมายทันทีถ้าพบการฝ่าฝืนนะคะก็เพื่อป้องกันที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพบเห็นการกระทำผิดหรือว่าเอ้ยมันเป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าก็แจ้งเหตุได
10: ้
9: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะหรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ตลอด24ชั่วโมง
10: โอ้ยเหรอ
9: ดี
10: จังเลย

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับก็วันนี้ก็ทีมวันจันทร์นะวันจันทร์ Energy วันจันทร์นะครับหลายคนก็ส่งเพลงมากันเต็มเลยนะฮะเพลงนี้ก็คุณอะไรนะคุณมงคลนะส่งเข้ามานะครับอยากโดนเป็นเจ้าของนะฮะไอ้

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีหนึ่งข้อความนะครับส่งเพลงนี้มานะครับบอกไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับของ Triumph Kingdom นะครับชื่อเพลงว่าไม่จะมีบ้างใหม่ใช่ไหม

ันนี้น่าจะได้อีกสัก2เพลงนะครับคุณผู้ฟังนะมี1เพลงนะฮะไม่ค่อยได้เปิดเลยนะฮะเป็นเพลงจาก UHT นะครับชื่อเพลงว่ารีบไปรีบมานะเพื่อน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง106.5
1: Green Wave ดูจากเวลาอีก1ทีนะฮะมันได้2เพลงนะได้อีก2เพลงนะจ๊ะวันนี้ทิ้งท้าย2เพลงนะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจ้า

ลืมบอกเลย ลืมอีกแล้ว พรุ่งนี้ลืมไปว่าพรุ่งนี้มีแทนพี่โบนะฮะพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่11โมงเลยนะครับพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์ซิงเกิลใหม่ของโอบโอบนิธิด้วยนะฮะ11โมงครึ่งนะจ๊ะรอบนี้ไปจริงๆแล้วนะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวได้จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
1: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
3: เพื่อนเป็นหม
4: อแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
1: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
5: ใส่ใจตัวเอง

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้ว

0: รค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: ขอโทษพี่อ้อยด้วยค่ะที่ทำให้วันนี้พี่อ้อยเหนื่อยมากเป็นพิเศษเลยนะคะที่ฟังเรื่องราวของพวกเรา2คน
4: คืออยู่ก็หลังไมค์แล้วก็คุยกันว่าเธอมาอยู่กรีนเวฟกันได้ยังไงอ่ะเห็นไหมเพราะพวกเราเป็นพวกอดีตยาวแล้วไง
3: คือจริงๆแล้วอ่ะมันเราอาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะดูไม่จริงจังเท่าเมื่อ
4: ครั้งนี้คือมันเป็นเหมือนรายการข่าวไฟเดย์โชว์เลยค่ะตอนเด็กๆเป็นยังไงแล้วถึงอยากมาทำกรีนเวฟอะไรเงี้ย
3: ใช่แต่พี่อ้อยบอกว่าถ้าเป็นขับไฟเดย์โชว์ก็คือฉันตัดออกหมดเลยจ้ะ
4: ฉันตัดออกหมดเลย
3: ไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4: ตั้งแต่ตีกับเขา
3: ก็เลยบอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยหรือว่ามันอาจจะเป็นอีกมุมมองด้านหนึ่งไหม
4: เนาะคือแม้ว่าจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
3: ใช่แต่ว่าความผิดพลาดนั้นสามารถที่จะเป็นบทเรียน
4: ใช่ให้คนอื่นด้วยให้คนอื่นด้วย
3: ให้คนอื่น
4: เพราะเราถอดแล้วไม่ทันละ
3: ถอดไม่ทัน
4: คือถอดบทเรียนเสร็จปั๊บนึงก็ไม่รู้จะใช้กับอะไรละชีวิตได้บทนิ่งพอดี
3: เอ็นดูพี่อ้อยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่แต่จริงทุกชีวิตมันก็มีเรื่องราวเนาะ
3: ใช่ไหมล่ะ
4: ก็จริงก็จริง
3: ที่มาที่ไป
4: เอาไว้วันไหนว่างๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะว่าคนหลังไมค์เหล่านี้มีน้องสุดที่หน้าน้องหญิงของเราเนี่ยที่แบบเป็นผู้ช่วยดีเจ
3: ค่ะ
4: กว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยเขาที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมยังไงบ้าง
3: ที่ผ่านมาทำให้สังคมปั่นป่วนอย่างไรบ้างนะคะจนมาอยู่ในสังคมที่บริษัทนี้นะคะ
4: แล้วเขาตัวอย่างเขาดีขึ้นมาก
3: ขอบคุณพี่ห้อยมากเลยค่ะ
4: ให้กำลังใจ
3: เนี่ยแหละหน่วยกู้ใจ
4: นะ
3: เจอกันช่วงนี้เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังเราทบทวนตัวเองหน่อยซิว่าครั้งล่าสุดที่เราอ่านหนังสือเป็นเล่มๆกันเนี่ยเราอ่านไปเมื่อไหร่
4: ยังพี่ยังอ่านอยู่บ้าง
3: อ่านอยู่บ้างใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช่
3: นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าเรานี่ก้มหน้าก้มตากับแบบเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านนะอ่านเรื่องราวในโซเชียลมีเดีย
4: จริงปัดเอาปัดเอา
3: ถ่ายเอาเสพโซเชียลเสพคอนเทนต์กันไปนะ
4: คะ
3: ที่สิงคโปร์คุณผู้ฟังเขากำลังมีการทดลองแนวทางใหม่อยู่นะคะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงการอ่านหนังสือกันค่ะนี่เรียกว่าเป็นแคมเปญระดับชาติของเขาเลยนะคะระยะเวลา5ปีคือเขาจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญเนี่ยบันทึกการอ่านประจำวันผ่านแพลตฟอร์มนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณอ่านอย่างน้อย15นาทีคุณจะได้รับเหรียญเหมือนเป็นแบบเหรียญเสมือนน่ะ20เหรียญสะสมครบ 1,000 เหรียญเอาไปแลกรับเงินได้1ดอลลาร์สิงคโปร
4: ์
3: พูดง่ายๆคือคุณต้องอ่านครบอย่างน้อย50วันคุณถึงจะได้รับเงินคือบางคนฟังปุ๊บมูลค่ามันอุ๊ยมูลค่าอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่น่าจะใช่ช่องทางสร้างรายได้สำหรับคนรักหนังสือนะคะแต่รัฐบาลแล้วก็หอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์เขาหวังว่าเงินจำนวนเล็กน้อยนี้จะเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้ผู้คนเริ่มต้นอ่านกันอย่างสม่ำเสมอและถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินรางวัลแล้วแต่เขาก็อยากจะให้เรามีนิสัยรักการอ่านแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเขาบอกว่าจะทำโครงการไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาความคิดเห็นของผู้ที่ใช้เนี่ยไปพัฒนาพวกฟังก์ชันแล้วก็รูปแบบกิจกรรมในช่วงระยะต่อไปทีนี้ก็มีมุมมองเหมือนกันนะคะจากทางนักวิเคราะห์เขามองว่าวันละ15นาทีมันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมนะมันดูแล้วมันไม่หนักเกินไปสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการอ่านหนังสือ
4: ค่อยๆเริ่มต้น
3: ใช่แต่เขาก็ย้ำว่าจริงๆอ่ะความสำเร็จของประเทศไม่ควรจะวัดเพียงแค่จำนวนคนที่อ่านครบ15นาทีในแต่ละวันนะแต่ว่าควรจะวัดจากคนที่สุดท้ายก็คือกลายเป็นนักอ่านแล้วก็มีมุมมองจากนักจิตวิทยาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยมันอาจจะได้ผลดีในกลุ่มที่อาจจะเป็นคนที่มีความสนใจอ่านบ้างแต่คนที่ไม่ชอบอ่านเลยอ่ะแรงจูงใจนี้มันจะช่วยดึงดูดได้หรือเปล่าน
4: ั่นสิแต่ได้ตังค์นะเศรษฐกิจวันนี้นั้น
3: ค่อยๆสะสมไป
4: เงินอาจจะซื้อคนอ่านได้ก็ได้นะ
3: ค่ะ
4: ก็ลองดูค่ะ
3: น
4: ะหลายๆประเทศก็พยายามจะแบบว่าคืนหนังสือให้เด็ก
3: ใช่ค่ะ
4: คือแต่ก่อนนี้เราบอกว่ามันก็มีแล็ปท็อปมันก็มีหน้าจอ
3: มีนู่นนี่นั่น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือมันมีเสน่ห์มากจริงๆไม่เชื่อลองดูค่ะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ถึงปั๊บนี่พี่อ้อยเริ่มต้นเปิดจอก่อนเลยดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เล่นให้เอามาเริ่มต้นนะคะบ๊ายบายพียูไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้พียูมาอีกรอบสวัสดีวันจันทร์นะคะโหส่งไปเหมือนแบบอยู่ในไลน์เลยเนาะสวัสดีวันจันทร์อยู่กับพี่อ้อยนะคะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์ได้พักเต็มที่ไหมคะพี่อ้อยทำอะไรคะวนๆอยู่แถวเนี้ยคอนเสิร์ตไปดูเปียโนแอนด์ไอโหหกชั่วโมงไม่เข้าห้องน้ำเลยอะค่ะเพราะกลัวพลาดแล้วเพลงเพราะเยอะมากวันอาทิตย์ไปดูเฮนรี่ค่ะนี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เป็นวันที่เป็นสองวันที่มีความสุขมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เรามีความสุขจังเลยหรือเป็นหนังที่มันน่ารักน่ารักอยากชวนไปดูนะคะบางคนเรียกว่าหนังรักแต่พี่ว่านี่คือหนังครอบครัวและครอบครัวมันคือต้องบอกว่ามันเป็นขุมพลังของพวกเรานะไม่ว่าเจออะไรคนทั้งครอบครัวเวลาสู้ด้วยกันปัญหามันจะเล็กลงอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเลือกมานะคะส่งมาได้ในแอป A Time ฟังฟินนะคะมีคนอยากฟัง Yesterday กับเพลงนี้ด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไออย่าแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มีเพลงใหม่ของ Indigo ค่ะหลังจากหลายๆเพลงเนาะฮิตมากๆใน Green Wave โดยเฉพาะเส้นบางๆนะคะมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะยังคงเป็นดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปร็อกค่ะแล้วก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพลงนี้หลายๆคนก็เป็นข้างในก็รักแหละเนาะแต่ไม่พูดดีกว่าไหมอ่ะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าพูดไปตกลงจะสมหวังหรือเสียใจแต่บางทียิ่งเก็บไว้ยิ่งทรมานนะเพลงนี้ชื่อว่าอยากบอกรักงานใหม่ล่าสุดจาก Indigo ค่ะ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาว
3: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: มินี่วิตาวันมินี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
6: มินี่วิตาวัน
7: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: นี่รายชื่อเพลงมาเยอะมากเลยนะคะบางข้อความที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยพักผ่อนเต็มที่มากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็แทบหมดแรงแล้วหุยแปลว่าแบตสำรองเริ่มหมดแล้วล่ะคะสู้ๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆค่ะบางทีมันอาจจะแค่ว่าเราเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจบอกแล้วงานอะลุยไหวแต่คนเจ้านายเพื่อนร่วมงานอาจจะลุยยากหน่อย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
5: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310ก๊อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ามีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: าวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแ

0: ับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
10: โดย
11: มันมีรายงานชิ้นหนึ่งนะคะจากสถาบันครอบครัวศึกษาเขาเปิดข้อมูลเรื่องของประชากรชายอายุระหว่าง20ถึง39ปีในสหรัฐนะ
12: คะ
11: มีสถานะโสดนะคะพุ่งสูงถึง 30.4 ล้านคนอันนี้ในปี2025นะคะปีที่แล้วส่วนผู้ชายที่แต่งงานแล้วนี่มีอยู่ 15.4 ล้านคนค่ะเขาบอกว่ากลุ่มหนุ่มโสดเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 50% นับตั้งแต่ปี2000นะคะก็ทำให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนโสดกับกลุ่มคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยห่างกันเกือบ6เท่าตัวเรื่องนี้มีนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนะคะชื่อคุณแบรดวิลคอร์เขาก็แสดงความกังวลว่าการที่มีกลุ่มหนุ่มๆโสดเป็นจำนวนมากก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักต่อโครงสร้างประชากรแล้วก็กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความโดดเดี่ยวนะคะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากความสิ้นหวังมากกว่าผู้คนทั่วไปมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพียวด้วยนะคะร่วมกับสำนักสมโนประชากรสหรัฐนะคะพบว่าในปี2021ประชากรวัย40ปีในสหรัฐเป็นโสดพุ่งสูงถึง 25% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเทียบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1980ที่มีเพียง 6% นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรกของผู้ชายอเมริกันเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่31ปีเทียบกับปี1975ที่ตอนแต่งงานมีอายุเฉลี่ยเพียง 23.5 ปีนะคะก็บอกว่าสถิติตัวเลขมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมทางสังคมในปัจจุบันนี้นะคะก็บอกว่าชาวอเมริกันกว่า2ใน3เรียกว่าไม่เข้าสังคมไม่มีการไปพบปะกับใครทั้งสิ้นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กลุ่มคนรุ่น Generation 4เนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการต้องผ่านช่วงวัยสำคัญนะคะท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์เนาะที่มีเพียงเขาบอกว่ามีเพียง 13% ในกลุ่มนี้ที่รู้สึกว่ามีความแบบเชื่อใจในคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
12: อ๋อใช่ว่าตอนนั้นมันมีโควิดพอดี
11: ใช่ใช่นะคะแล้วก็เกือบ 10% ก็ยอมรับว่าใช้ชีวิตประจำวันแบบที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกัน
12: ค่ะ
11: ก็
12: อินโทรเวิร์ตไปซะ
11: อินโทรเวิร์ตประมาณนั้นเลย
12: จริงจริงพี่ว่าคือบางทีมันอาจจะด้วยความรู้สึกว่าพออยู่กับจอจนชินอ่ะ
11: ค่ะ
12: แล้วตอนนี้มันไม่ได้มีคำว่าเหงานะ
11: ค่ะ
12: คือความเหงาอาจจะทำให้เราออกมาจากโลกของเราเพื่อมาคุยกับคนอื่นให้หายเหงา
11: ค่ะ
12: แต่พอตอนนี้อยู่กับจอปั๊บนึงก็ไม่เหงานี่นา
11: ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลย
12: แต่ไม่รู้นะอย่ามองจอจนลืมรอเจอกันนะ
11: นั่นน่ะสิอันนี้เป็นคำที่พี่อ้อยพูดเราจะได้ยินกันอยู่เสมอเลยเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆนะ
12: อยากให้ออกมาเจอกันนะอย่างน้อยที่สุดอะค่ะเราจะได้แบบ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

วันนี้เพลย์ลิสต์ค่ะได้มาจากตอนไปนั่งดูหนังเนี่ยแหละค่ะคือพี่อ้อยอยากไปงานแถลงข่าวของเฮนรี่เฟิร์สเดทนะคะซึ่งก็เป็นน้องณเดชแล้วก็มินนี่เล่นด้วยแล้วก็มีเบิ้ลปทุมราชมีพี่ปากกิ๊กด้วยนะคะตอนไปงานแถลงข่าวรู้สึกว่าอยากดูจังคือถ้าเกิดว่าเราได้ดูตั้งแต่ตอน90อาเจน90ต้องรู้จักค่ะ50 First Date นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังฝรั่งแล้วฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายจำไม่ได้เอามาตีความใหม่คราวนี้เป็นณเดชที่จำไม่ได้นะคะหนังน่ารักอ่ะแล้วเวลาที่เราตีความด้วยความเป็นครอบครัวไทยมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากเลยอ่ะซึ่งตอนเราดูในหนังฝรั่งหนังฮอลลีวูดตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีอารมณ์นี้ที่สุดแล้วเราต้องใช้ความรักมากขนาดไหนคะในการทำให้คนที่ลืมเราทุกวันรักเราได้ทุกวันและพอดูจนจบนะมันจะน้ำตาซึมตรงนึง

ือเราชอบถามว่าเมื่อไหร่จะลืมเมื่อไหร่จะลืมเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดหายไปมันเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดวันนี้ทำเพลย์ลิสต์กันดีกว่าเพลงของความทรงจำค่ะจำเอาไว้เยอะๆเธอแค่เลือกจำคุณคิดถึงเพลงไหนบ้างคะเพลงของความทรงจำทำมาจากเฮลลี่เฟิร์สเดทเลยนะ

0: ได้ฟัง2เพลงนี้ในคอนเสิร์ตค่ะ Piano and I พี่ไปดูรอบวันเสาร์ก็เป็นคอนเสิร์ตนึงซึ่งคือ Piano and I เนี่ยพี่ไปดูทุกครั้งอยู่แล้วถ้าไม่ติดอะไรนะคะแล้วครั้งนี้เป็นเพลงของแกรมมี่ด้วยค่ะได้ฟังทั้งพี่ก้องได้ฟังทั้งพี่ตินาและศิลปินทุกคนร้องกับเปียโนโหมันคือสุดมาก
1: Green Wave 106.5 FM

0: จริงๆมันมีหนังหลายเรื่องนะคะที่พูดถึงเรื่องความทรงจำนี่ขนาดก่อนที่จะดูเฮนรี่อะค่ะเขามีตัวอย่างหนังมีทั้งแอนิเมชันด้วยก็พูดถึงความทรงจำกันเยอะมากเลยนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอะอย่างที่บอกสมบัติที่สำคัญสุดคือความทรงจำไม่มีแอนิเมชันเรื่องนึงคือถ้าเราเข้าไปอยู่ในเมืองนี้เนี่ยมันจะถูกดูดความทรงจำไปเรื่อยๆโอ้อันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เศร้ามาก
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คือตอนนี้นั่งดูจอนะคะจะมีข้อความที่ส่งมาเยอะมากแล้วหลายๆเพลงคือเพลงในคอนเสิร์ตเลยอะเปียโนแอนด์ไอเต็มไปหมดเลยเธอยังด้วยต้องบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งเหมือนกับพวกเราโตมาด้วยกันนะคะและพอมันอยู่ในบรรยากาศของเปียโนโอ้มันได้มากจริงๆนะคะขอบคุณในการช่วยกันเลือกด้วยนะมีบางคำถามที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าช่องวันจะเอาบรรยากาศของคอนเสิร์ตมาให้ดูได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่อ้อยถามให้นะแต่คิดว่าน่าจะยากอยู่

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ใช่ค่ะเข้าใจเลยมีข้อความที่บอกว่าพี่อ้อยนี่เอาทุกอย่างมาเป็นเพลย์ลิสต์ได้หมดก็อันนี้ไปดูหนังไงหนังเฮนรี่แล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเราชอบคิดแทนเนี่ยคะแล้วโรคนั้นไม่อยู่จริงนะคือความทรงจำจะอยู่ในวันเดียวพอนอนหลับปั๊บทุกอย่างจะกลายเป็นลืมไปหมดแล้วอะต้องเริ่มต้นนับใหม่เพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามที่เราเป็นคนจำแม่นจงดีใจกับตัวเองค่ะเพราะเราจะมีโมเมนต์แห่งความทรงจำที่ดีๆอยู่กับเราอีกนาน
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: โครงการดีๆจาก Green Wave ค่ะรู้ไหมคะว่าขยะรีไซเคิลที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมีมูลค่าจริงๆนะอย่างข้อมูลรับซื้อของ Recycle Day ค่ะกระป๋องอลูมิเนียมจะอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะขวดเพชรซึ่งเราใช้กันอยู่แล้วว่า2บาทต่อกิโลกรัมนะคะกระดาษขาวดํา2บาทต่อกิโลกรัมแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีสามารถส่งต่อได้ลองรวบรวมกันเลยค่ะชุมชนของเราออฟฟิศเราแผนกเรานะคะ Green Wave ชวนคุณลองมองขยะในบ้านแบบใหม่ๆเมื่อนำมาแยกและส่งต่อผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care มูลค่าที่เกิดขึ้นจะนำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ด้วยขยะมันอยู่กับคู่กับโลกอะค่ะเราช่วยเหลือทั้งโลกและช่วยเหลือทั้งคนที่ด้อยโอกาสด้วย
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เห็นเวลายังมีอีกเพลงหนึ่งปิดท้ายแล้วกันนะคะ Playlist ความทรงจำก็ต้องมีพูดลอยๆเนาะ

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: อยู่ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
9: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
10: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะมีรายงานนะคะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและก็ความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ยังก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ตั้งคำถามนะคะถึงความจำเป็นของมาตรการนี้ค่ะขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังบอกด้วยนะคะว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจจะทำให้จำนวนสเปิร์มลดลงก็เลยกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่คนที่วางแผนมีลูกในอนาคตค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังติดตามด้วยกันกับ Green Update ค่ะ
8: Green News
9: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

พลงนี้นี่คลาสสิกจังเลยนะคะไม่ว่าคุณจะรู้จักตั้งแต่ต้นฉบับที่พี่ตั้มสมประสงค์ร้องหรือจะเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ก็ตามทีกับช่างไม่รู้เลยค่ะตามขอตามขอนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนเพลงที่ไม่มีใครฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตเดินหน้าต่อไปกับเพลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกนะคะส่งมาในแอปเอทามฟังฟินได้เลยเดินทางถึงไหนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเอ๊ดูจากฟ้าเราจะโดนฝนอีกไหมนะช่วงนี้ฝนขยันขยันค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มันเป็นอีกมุมหนึ่งเช่นกันนะคะเวลาที่เราเห็นใครก็ตามที่แบบเป็นคู่ที่เหมาะกันมากอ่ะแล้วเราบอกคนหนึ่งว่าเธอโชคดีนะที่ได้เจอเขาเอาจริงๆเขาทั้งคู่โชคดีที่ได้เจอกันค่ะงั้นจะอุ่มนิธิและนี่เป็นไลฟ์ฟรีรีเควสต์ของวันนี้

0: ดีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: วันที่บรรยากาศจากคาเวเนไลฟ์กันดีกว่าดนตรีแสดงสดเนี่ยมีเสน่ห์เสมอนะคะและต้องบอกว่าคาเวเนไลฟ์ที่ Green Wave ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมีเพลงพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆที่คนที่มาร้องก็มีความสุขยิ่งเป็นคนฟังอย่างเรายิ่งมีความสุขใหญ่เลยมาฟังเพลงนี้จากแก้มวิชญานีที่เอาเพลงของ Guest Nova มา cover ค่ะ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหาร

มาถึงช่วงของคาสเซ็ตคลับนะคะวันนี้มาทางหวานๆหน่อยก็แล้วกันนะคะมีคนคิดถึงเสียงของปนัดดาเรืองวุฒิเอาเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่หวานมากนะดอกไม้ในหัวใจค่ะ

ี่เตรียมตัวดูคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์กันแล้วนะคะ10ตุลาคมนี้แหละพารากอนฮอลล์นะคะใครยังอยากได้บัตรจองได้จองได้ตอนนี้มีที่นั่งเหลือน้อยมากแล้วนะคะและแน่นอนอาจจะได้ฟังเพลงนี้สดๆจากพี่ตุ๊กวิยดาโกมลกุล นครด้วย

0: เวลารักเนี่ยไม่ได้รักแต่เธอนะคะต้องรักตัวเองตอนที่อยู่กับเธอด้วยชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ค่ะจาก Fellow และนี่คือ Smiley Request นะคะโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: นี่แหละค่ะเรื่องดีๆจากออมสินมาชวนกันทุกเย็นนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขอันนี้น่าสนใจมากเลยนะจากธนาคารออมสินนะคะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินออมอย่างมั่นคงค่ะใครอยากออมเงินมาทางนี้เลยรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีฝากบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่10,000บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาคุณรับดอกเบี้ยเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยกรณีที่เอาละสิต้องถอนก่อนฝากครบ3ปีได้ดอกเบี้ยนะคะแต่ดอกเบี้ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โรทรีวาโรทรีวา
2: ใส่ใจตัวเองท

0: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
1: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
0: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
1: อืมจะชัวร์เหรอ
0: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
1: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
2: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
3: ใส่ใจตัวเอง

0: Motiva
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เขียวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิป
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะมีกลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีค่ะซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจจะลุกลามไหม้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเห็นว่าการพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคมนี้ละค่ะก็ย้อนไปเมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีในตอนนั้นก็คือประธานาธิบดีโจโกวิโดโดพร้อมกับรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558ถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องชนะคดีแต่ว่าต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

0: วันนี้เล่นเพลงแบบต้นฉบับเลยค่ะโอ้ใจเอ๋ยเวอร์ชันแรกจะเป็นของพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วอีกหนึ่งศิลปินบนเวทีรีมาสเตอร์ด้วยเจอกัน10ตุลาคมนี้รอยัลพารากอนฮอลล์นะคะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ทุกคนก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่ใครสักคนหนึ่งรักเราเราอยากให้เขารักเราเพราะมีใจไม่ใช่เพราะว่าสงสารสงสารไม่ต้องใช้ความเมตตากับฉันก็ได้นะคะนี่คือ Why Not 7ค่ะและอีกหลายเพลงที่คุณช่วยกันเลือกด้วยมาถึง Drive Your Home นะคะ1เพลงเพราะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทลุ้นกันว่าใครจะได้ไปนะอ้าวส่งมาได้เลยค่ะแอป A-Time ฟังฟินนะคะเลือกเพลงเจนไหนก็ได้ที่สำคัญเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยววันนี้ปลายชั่วโมงทีมงานติดต่อกลับไปเล่นเพลงให้คุณฟังและแน่นอนสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทในช่วงของ Drive Your Home ค
1: ่
0: ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือApple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

0: drive you home
1: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: Drive you home
4: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

0: บางทีการจัดรายการนี้มันเหมือนทำอาหารเหมือนกันนะคะพยายามปรุงให้ชั่วโมงนี้มีหลายรสค่ะจะมีทั้งรสแซ่บๆรสเศร้าๆรสหวานๆก็มีทีละน้อยจากเฮอร์สค่ะและนี่คือ Minute of Love งานจากซูเปอร์เบเกอร์ค่ะดูซิวันนี้ Drive Your Home จะเป็นเพลงอะไรที่คุณเลือกไว้พร้อมสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วย
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: มาถึงช่วงเวลาของ Drive You Home นะคะเอาล่ะเจ้าของข้อความนี้คุณเลือกเพลงเอาไว้ได้สิทธิ์เติมน้ำมันจาก Tip Up To My ค่ะรับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure นะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่าถึง200,000บาทและเพลงเพราะที่คุณเลือกพร้อมสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000บาทเป็นของคุณนะคะ Drive You Home

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
8: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
9: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
9: ใช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
11: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และ

0: ฟังเพลงกันมายาวๆเลยนะคะขอบคุณมากในการติดตามกันนะเอาละเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะชั่วโมงหน้าปกติเป็นน้องเฟียสแต่เห็นว่าน้องเฟียสไม่สบายค่ะเดี๋ยวจะเป็นน้องพี่ยูมาแทนให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะพรุ่งนี้เช้าค่ะ Green Morning Show เช้าวันอังคารเจอกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากเลยเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
3: ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มาเจอซันนันเดย์ชาหลาวนามุนซุมซึงมาต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
11: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เร่งรีบ
13: ต้องนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: All well all well รู้เคมันชั่งน้ำหนัก All well
16: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
17: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
18: เจ็บคอ
17: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
19: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ช
17: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
18: เจ็บคอ
17: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
1: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์ของศิลปินรุ่นใหญ่ที่หัวใจมอบให้ทุกบทบาท
20: Club Inspire Day Club Inspire Day
1: ClubInspire Day กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับ DJ อั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดย
12: ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับถึงสุทินาทองชื่นมีรายงานจาก BBC นะคะบอกรัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมตัวรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมกับเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสงครามโดยบอกว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียแล้วก็สงครามรูปแบบใหม่รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็มีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันค่ะก็ควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะบอกว่าภัยที่กำลังเป็นความกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่ว่าเป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้ค่ะรอบหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่ติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
12: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
15: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
22: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
23: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลายคนเฮ้ยเสียงใครอ่ะพี่ยูเองครับคุณผู้ฟังวันนี้มาแทนพี่เฟียสนะฮะก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะไม่เคยมาแทนช่วงเวลานี้เลยนะฮะ1 ทุ่มนะฮะก็อยู่กัน2 ชั่วโมงนะครับ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับพี่ยูมาแทนพี่เฟียสวันหนึ่งนะครับวันนี้อยากได้เพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับเอทามฟังฟินเหมือนเดิมนะจ๊ะ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมทีไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: แชมเปี้ยน
7: ครอสอัพช็อต
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
11: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
10: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
11: เธอคือวัน
10: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
12: โดย

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
5: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือก Art Book พาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
8: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
7: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
8: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
14: Green Wave Share for Care Can to Care
13: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
15: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
13: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
14: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นทำเนียบขาวสหรัฐค่ะได้ปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องทางด้านสำนักข่าวทั้ง3แห่งต่างก็บอกว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ยังก็ตามนะคะทั้ง3สำนักข่าวได้ส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
3: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับได้ยินเสียงผมนะก็วันนี้พี่ยูมาแทนพี่เฟียสวันหนึ่งนะครับอยู่กันตั้งแต่1ทุ่มนะครับจนถึง3ทุ่มนะจ๊ะวันนี้ก็อยากได้เพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินเหมือนเดิมนะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายประมาณ2เพลงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาพูดคุยกันส่งมาขอเพลงกันนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านวันแรกเลยนะฮะตั้งแต่จัด Green Wave มานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมริน
2: ทร์เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: Love you mama Love you papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรื่อพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
8: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วงเวลา

0: Club Inspire Day
1: กบทรงสิทธิ์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับ DJ อั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
2: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลนะคะในรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัย Fitch ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกนะคะซึ่งก็บอกว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยี AI และData Center ที่กำลังขยายตัวค่ะโดย BMI ยังคาดการณ์นะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.9 มาเลเซีย 3.3 แล้วก็เวียดนาม 5.6 ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศนะคะอย่างไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

มาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์เมื่อคืนนี้จัดรายการเสร็จตอนตีสองนะคะบอกกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้จะมาเร็วนิดนึงแล้วก็จะมาเริ่มต้นในช่วงประมาณ4 ทุ่มนะคะก็คือมานั่งแทนดีเจปอเพราะว่าดีเจรูปหล่อของเราวันนี้ขอลา1 วันแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็มีเหตุอุบัติเหตุนะคะดีเจพี่เฟียสไม่สบายเล็กน้อยนะคะก็เลยต้องวานให้ดีเจที่มาจัดรายการซ้อนกันไปเมื่อวันศุกร์อยู่จัดรายการแทนพี่เฟียสหน่อยพี่ยูเพิ่งกลับบ้านไปส่งเขาเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยละกันเหมือนกับที่หลายๆคนส่งข้อความมาบอกนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นฟังเพลงกันในช่วง เรียกว่ายังไงดี3 ทุ่มกว่าๆนี่ทำอะไรกันอยู่แล้วอะคะถึงบ้านแล้วล่ะป่านนี้เนาะบางคนอาจจะกำลังจัดการตัวเองอยู่เตรียมตัวอาบน้ำทำนู่นทำนี่หรืออาจจะยังไม่ถึงไหนเลยค่ะอยู่บนถนนนะคะก็เอาเป็นว่าในทุกๆสถานการณ์ตอนนี้เรามีเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามฟังกันแบบยาวๆจะอยู่ด้วยกันสักชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือว่าจะข้ามคืนไปจนถึงตี2เลยยินดีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามเราที่นี่ในทุกๆช่องทางของ Green Wave DJ แบมพลาดีสายสวัสดิ์ค่ะอยู่กับคุณตั้งแต่3 ทุ่มถึงตี2ค่ะ

ืนนี้เราก็สู้ไปด้วยกันนะคะอยู่ทำงานไปพร้อมกับเพลงเพราะที่ Green Wave ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่ายังทำงานอยู่เลยค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะคุณจุ๋มคุณกวางบอกว่าคุณแบมสู้ๆนะคะดิฉันก็สู้ค่ะอยู่กับเตาอบแล้วก็พายยางจะเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้อยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆด้วยน่าจะทำเบเกอรี่ใช่ไหมคะแหมกลิ่นหอมมาเลยอ่ะ

ั่วโมงที่แล้ว DJ PU น่าจะเปิดให้ไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ารบกวนขอขีดเส้นใต้ของพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยนะคะเล่นให้ในชั่วโมงนี้ละกันค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะแล้ว PU เนี่ยเขาจะได้ไปจัดแทนพี่แบมตอนเที่ยงคืนบ้างไหมอันนี้ต้องรอดูเนาะมาจัดแทนพี่เฟียสแล้วแทนพี่แบมก็คงไม่ใช่เรื่องยาก

0: ศิลปินนักร้องที่เป็นคนคุ้นเคยคนหนึ่งของกลีนเวฟเลยนะคะน้องไอซ์สรัญญูนั่นเองโหเดินมาทางมาถึงปีที่20แล้วนะคะเห็นว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษที่ชวนศิลปินรุ่นน้องนะคะมาคัฟเวอร์เพลงเพราะๆของไอซ์ด้วยก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าจะมีเพลงอะไรให้เราได้ฟังกันบ้างและนี่ก็คือว่าวนะคะในเวอร์ชันของไอซ์ช่วงเวลาพิเศษที่นี่กลีนเวฟกับคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำวันนี้นะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
10: ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลเพลงไทยไปพักใหญ่เลยนะคะล่าสุดค่ะศิลปินคุณภาพอย่างซินหรือว่าซินซิงกูล่าก็มานั่งพูดคุยที่ Green Wave เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงช้าเพลงหนึ่งเขาไม่ได้พูดถึงการจากลาด้วยความเจ็บอะค่ะแต่ว่าเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เข้าใจว่าความรักมันมีวันหมดเวลา

เพลงนี้ซินเล่าให้ฟังนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดในมุมมองที่ตรงไปตรงมานะคะเพราะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามวันหนึ่งมันก็คงต้องเดินทางมาจนถึงจุดสิ้นสุดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเคยมีร่วมกันเนี่ยมันจะไม่มีความหมายแต่เขาเลือกที่จะเล่านะคะว่าการจากลาแบบไม่ต้องโทษใครไม่ต้องตั้งคำถามว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าให้หันกลับไปมองช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันนั่นเองค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณจากซินนะคะ

0: ยังคงเป็นเพลงที่ฟังเพราะนะคะไม่ว่าจะเปิดช่วงเวลาไหนก็ตามจะเป็นช่วงใกล้เช้าๆหรืออาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังฟังได้เรื่อยๆจริงๆนะคะนี่คือเสียงของน้ององศากับแสงแรกนะคะจากซีรีส์อรุณรุ่งนั่นเองค่ะก่อนหน้านั้นเราคงได้พบกันในสักวันนะคะงานจาก No One Else แล้วก็เพลงใหม่จากซินเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณคุณผู้ฟังบอกว่าได้ฟังเสียงซินร้องสดที่กรีนเวฟด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้โหร้องเป๊ะมากเพราะมากๆด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งข้อความจากคุณพรสวรรค์บอกว่าปกติเนี่ยตื่น6โมงเช้าแล้วก็นอน4ทุ่มครึ่งดีเจที่คุ้นเคยก็จะเป็นดีเจอั๋นดีเจเป้ดีเจพี่อ้อยดีเจเฟียสดีเจปอแต่ดีเจวันนี้เสียงไม่คุ้นหูเลยค่ะแต่ฟังรื่นหูดีนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะชื่อดีเจแบมนะคะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: มีเรื่องน่ารักน่ารักค่ะอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยูนิชามไทยแลนด์เขาได้มีการชวนพนักงานในองค์กรช่วยกันคัดแยกแล้วก็รวบรวมขยะรีไซเคิลนะคะจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในที่ทำงานค่ะแล้วก็ส่งต่อผ่าน Recycle Day นะคะเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าและส่งต่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้เห็นนะคะว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นพร้อมกันได้จริงนะคะซึ่งจริงๆก็ถ้าหากว่ามีองค์กรไหนบริษัทไหนหรือทีมงานไหนก็ตามอยากจะชวนกันทำเรื่องดีๆแบบนี้ Green Wave ยินดีชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะติดต่อรายละเอียดหรือว่าจะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะทาง Facebook ของเราเลยนะคะ Green Wave 1065เพราะว่าแคร์ที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มจากการช่วยกันแยกคนละนิดในออฟฟิศของเราก็ได้นะคะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: บอกแล้วคืนนี้อยู่กันยาวเพราะฉะนั้นเพลงที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะอยู่กันที่ Green Wave ต่อเนื่องค่ะไปจนถึงตีสองกับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์ค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: ากระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุที่น่าทองชื่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เร่งติดตามและเตรียมให้ความช่วยเหลือพลายงาบิดช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะบริเวณงาก็คืองาหักแล้วก็มีอาการบวมบริเวณขามีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการปะทะหรือชนกับช้างตัวอื่นซึ่งสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการประเมินของเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะยังคงจัดกำลังลาดตระเวนติดตามตำแหน่งของพลายงาบิดอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานข้อมูลกับหัวหน้าเขตและก็ทีมสัตวแพทย์นะคะถ้าพบตัวช้างก็จะเร่งประเมินอาการและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมเนื่องจากช้างเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ารกทึบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งการเข้าไปในพื้นที่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างค่ะคือนอกจากสภาพป่าที่รกทึบแล้วนะยังมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายทั้งต่อเจ้าหน้าที่ทีมสัตวแพทย์แล้วก็ตัวช้างด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดีเจเพลย์ลิสต์ในช่วงของ DJ Bam นะคะเราเน้นเพลงเพราะค่ะเพลงเพราะแบบร้องตามได้อาจจะเป็นเพลงฮิตในวันก่อนๆหรืออาจจะเป็นฮิตที่สุดในวันนี้อย่างจำได้ว่าลืมของวิลเลียมจักรพรรดิด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2แล้วเนาะ 4:22 นะคะวันนี้ส่งเสียงทักทายกันเร็วนิดนึงปกติต้องหลังเที่ยงคืนเนาะถึงจะได้เจอกันแล้วก็ได้ฟังเพลงไปพร้อมๆกันสำหรับคนนอนดึกส่วนตอนนี้มีหลายคนทำงานกันอยู่นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะกับ DJ Bam ที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: คุณผู้ฟังกรีนเวฟนี่ทำงานกันหนักจริงๆเลยนะคะข้อความนี้ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วคุณสุธาชินีบอกว่าทำงานมาชั่วโมงที่13แล้วค่ะขอเติมพลังหน่อยละกันอยากฟังเพลงนี้ละค่ะทางเดินแห่งรักของแอมดานะคะจะได้มีแรงฮึดถึงเที่ยงคืนเลย
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: โอ้หลายเพลงนะคะที่จัดให้ในช่วงท้ายๆหรือฟังบอกว่าเร็วกว่านี้จะจอดรถเต้นแล้วนะคะพี่แบมคือคุณผู้ฟังหลายคนที่แบบว่าส่งข้อความเข้ามาทำให้คืนนี้แบบดีเจอารมณ์ดีแล้วชวนให้คุณผู้ฟังหลายๆคนที่ฟังเพลงเพราะไปด้วยเนี่ยก็คงจะอารมณ์ดีมีความสุขนะคะก่อนที่เราจะถึงเวลาพักผ่อนเข้านอนวันนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเหนื่อยจังเลยอะค่ะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นี่ก็เรียกว่ารับเอาเจอเอาของหนักของหน่วงเลยทีเดียว
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: มาถึงอีกหนึ่งช่วงนะคะที่คงจะต้องเอามาบอกกันเพราะว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญในเดือนกันยายนนี้ที่เราอยากจะชวนผู้ฟังมาทำสิ่งดีๆกันค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: เชื่อว่าหลายคนรู้นะคะว่าขยะรีไซเคิลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆนะคะอย่างมูลค่าในการรับซื้อของ Recycle Day เนี่ยเขาบอกว่ากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยนะคะมีมูลค่าอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะขวดเพชรนี่ก็มีราคา2บาทต่อกิโลกรัมกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมนะคะถึงแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถจะส่งต่อได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกอย่างมีมูลค่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้คุณชวนกันลองมองขยะในบ้านแบบใหม่นะคะก็คือถ้าใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแล้วก็อยากจะนำมาแยกเพื่อส่งต่อผ่านโครงการนี้ค่ะ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันได้ก่อนทิ้งก็ลองแยกกันก่อนดูนะคะไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยขยะเล็กๆจากหลายๆบ้านรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
4: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่ามั้ยสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
1: โด
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
11: แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการรุกรานยูเครนค่ะโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามขณะเดียวกันกฎหมายนี้ยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจจะยังมีผลบังคับใช้นะคะถึงแม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามก็ทำให้เกิดความกังวล นะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะใช้อำนาจจากกฎหมายนี้ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
10: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
12: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ุ่ม13นาทีนะคะจะหมดวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะเพลงนี้คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวจากพี่คิมนั่นเองนะคะเป็นงานจากพี่โกเสกพลด้วยเสียงแซกโซโฟนเพราะก่อนหน้านี้เปิดเพลงที่คุณขอไว้นะคะไม่อยากให้เป็นฝันจาก ATC ฟังแล้วก็มันน่าจะไปด้วยกันได้ดีก็เลยหยิบมาต่อเนื่องกันซะเลยนะคะชั่วโมงที่3ใช่ไหม3แล้วเนาะวันนี้เรามากันเร็วนิดนึงแล้วกันนะคะมาอยู่กับคุณผู้ฟังที่กรีนเวฟตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มแล้วก็อยู่กันยาวข้ามคืนเลยจนถึง

งตีสองในช่วงเวลาของ DJ แบมที่ Green Wave นี่แหละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างคะเป็นช่วงที่เราต้องอยู่กับตัวเองก่อนจะเข้านอนลองแลปอัพว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างมีสิ่งไหนที่อาจจะยังทำแล้วยังไม่สำเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ก็ได้เนาะ

0: ครึ่งชั่วโมงนี้นะคะมีเพลงที่แบบฟังช้าฟังซึ้งแล้วก็มีเพลงที่สนุกสนุกนะคะขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันคุณผู้ฟังขอไว้เล่นของสูงในเวอร์ชันออริจินอลเลยของ Big Ass นะคะเห็นบอกว่าฝนตกอยากได้เพลงแบบคึกคักคึกคักคืนนี้รู้สึกว่าจะมีหลายพื้นที่นะคะไม่เฉพาะในกรุงเทพนนทบุรีก็บอกว่าฝนตกเหมือนกันชั่วโมงก่อนพิษณุโลกเชียงใหม่ก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz StarfaceCelebrating the extraordinary พบกับ the all new electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: เพลงที่เขาพูดถึงความเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อมั่นพอแล้วก็ไม่ปิดกั้นในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังขอไว้ผ่านแอปเอทามฟังฟินค่ะในช่วงของ Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มาฟังเพลงที่เขาเล่าถึงความรักในมุมมองของคนที่พร้อมจะพิสูจน์ความรู้สึกด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดหวานๆนะคะถ่ายทอดความตั้งใจที่จะรักเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องกังวลใจนะคะเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำสัญญาของคนคนหนึ่งนี่แหละค่ะที่เลือกให้คนคนนั้นเป็นอันดับแรกของชีวิตเสมอ

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: เพลงเพราะในช่วงของเดบิวต์แทร็กนะคะชื่อเพลงว่าอันดับแรกค่ะเสียงน่ารักน่ารักหวานๆของน้องแพรวานิชาพัฒน์นะคะ
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: ชั่วโมงนี้เราส่งท้ายกันด้วยงานจากวงโลแฟตนะคะในตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นโอ๊ตปราโมทเองนะคะแล้วก็มีฟิล์มบงกตรวมไปถึงน้องรุสุภรุษด้วยนะคะร้องเพลงที่ชื่อว่ากะทันหันด้วยกันนี่แหละค่ะเที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ส่งคุณเข้านอนพร้อมกับเพลงเพราะในช่วงเวลานั้นเวลาที่เราคุ้นเคยสำหรับคนนอนดึกนะคะเที่ยงคืนถึงตีสองยังอยู่ต่อกับคุณที่นี่กรีนเวฟกับดีเจแบมค่ะ
1: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
10: โดย
0: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังติดตามกันต่อค่ะกับดินสุทินาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้เริ่มฉีดวัคซีนแอลวิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคีวูแล้วนะคะโดยเฉพาะที่เมืองบูเนียและมองบราลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงค่ะโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะจำนวนคนที่ติดเชื้อโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายโดยวัคซีนที่เอามาใช้เป็นกรณีพิเศษนี้เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ไซอีนะคะแต่ขณะที่การระบาดระลอกนี้เนี่ยเกิดจากสายพันธุ์มุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตก็คาดว่าอาจจะช่วยป้องกันได้เพราะว่าไวรัสอีโบลาทั้ง2สายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

ืนนี้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยในอัลบั้มแรกๆเลยนะคะขอกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่ายังรอฟังกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้เที่ยงคืน15นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเปิดมาฟังกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่พร้อมกันในวันที่2ของสัปดาห์อังคาร22กันยายนนะคะเดินทางไปพร้อมกันกับเพลงเพราะที่นี่ Green Wave อยู่กับ DJ แบมถึงตี2ค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยคือ3ทุ่มนั่นแหละคันเนี้ยเห็นบอกว่านอนอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงเพราะไปด้วย

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: บางพื้นที่อาจจะยังไม่มีฝนนะคะแต่ก็มองไม่เห็นดาวเหมือนกันคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะเพลงนี้จากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: จะเป็นความรู้สึกของคนที่มีความสัมพันธ์แบบห่างไกลกันนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลที่อาจจะไม่ได้อัปเดตกันทุกวันนะคะเป็นยังไงบ้างแหมทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตมันอาจจะยากเหลือเกินนะคะบางทีมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะผ่านไปได้ในแต่ละวันนะคะแต่ยังคงมีเพลงเพราะที่อบกอดความรู้สึกเราเอาไว้อย่างน้อยเพลงนี้ที่คุณขอฟังนะคะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์กับดวงเดือนค่ะขอบคุณด้วยนะคะในช่วงของ Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
0: ตั้งชื่ออัลบั้มเหมือนเป็นเข็มทิศแล้วก็คำเตือนใจนะคะคล้ายๆกับเป็นเสียงที่คอยบอกกับเราว่าอย่ายอมแพ้อย่าหยุดทำนี่คืออัลบั้มที่ชื่อว่า Never Burn Out นะคะจาก Slap Kiss นั่นเองค่ะพวกเขาส่ง1ใน12เพลงจากอัลบั้มชุดนี้มาให้เราได้ฟังกันก่อนนะคะไปสัมผัสด้านที่อ่อนโยนแต่ว่ามันเจ็บลึกของพวกเขากับเรื่องราวของคนที่ยอมรับว่าความรักมันอาจจะไม่พอนะฮะแต่เลือกที่จะค่อยๆหายไปเพื่อเปิดทางให้คนที่คู่ควรเนี่ยพาเธอไปถึงฝันแม้เราจะพามาได้แค่นี้นะคะแต่นี่คือความรักที่เสียสละแล้วก็งดงามที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะให้ได้ชื่อเพลงว่าปล่อยอัปลายความฝันนะคะจาก Slap Kiss ค่ะ

0: เราไม่ปล่อยให้คุณผู้ฟังเหงาอยู่คนเดียวแน่ๆนะคะนี่คืองานจากวงซิลที่คุณอยากฟังอีกหนึ่งเพลงเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ค่ะ Cover
1: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: ชั่วโมงนี้เราส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะที่เป็นเพลงพิเศษนะคะงานคัฟเวอร์จาก Perses ค่ะหยิบเอาเพลงนาฬิกาตายนะคะมาร้องคัฟเวอร์เอาไว้คุณผู้ฟังที่รอคอยกันอยู่นะคะว่าครั้งหน้าจะเป็นศิลปินคนไหนที่มาขึ้นเวทีร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันอีกและที่สำคัญเราก็จะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศสดด้วยนะคะรอติดตามกันที่ Green Wave เนี่ยละค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสต์ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลลาวค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะโดยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคค่ะซึ่งก็รวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงแล้วก็เขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันนะทางการยังให้ยกระดับการประเมินความเสียหายแล้วก็การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทั้งด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความ
8: รู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

แต่ว่าไปนะคะเรามีเพลงเพราะที่บรรยายถึงความรู้สึกในช่วงกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรอบๆตัวอย่างแสงจันทร์แสงดาวแต่คืนนี้อาจจะไม่มีให้เราได้เห็นนะคะหลายพื้นที่ฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วนะคะแต่ในคืนนี้เนี่ยมองจากตึกสูงชั้น38ก็เห็นแต่แสงไฟนะคะรวมไปถึงถนนหนทางที่อาจจะมีรถราผ่านไปบ้างนะคะในช่วงเวลา1:00 กับ26นาทีคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์นะคะในช่วงเวลาของ DJ Playlist ที่ Green Wave ค่ะ

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีวอลโว่เวร์เฮาส์เมกะดีลดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

วันที่โลกมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งความเหนื่อยล้าแล้วอาจจะมีบาดแผลจากความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะคนที่จะอยู่ข้างๆกันเป็นอ้อมกอดที่ทำให้รู้ว่าเราจะไม่ผ่านทุกเรื่องราวไปเพียงคนเดียวมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทำร้ายซ้ำนี่แหละค่ะเซฟโซนของใครสักคนนึงนะคะที่ปลอดภัยค่ะงานจาก Yesterday's

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังคะถ้าเราอยากจะให้ขยะรีไซเคิลที่เราแยกเนี่ยไปต่อได้อย่างมีคุณค่าจริงๆนะคะจุดเริ่มต้นง่ายมากคือต้องแยกให้ถูกตั้งแต่ต้นทางค่ะอย่างอาหารกระป๋องหรือว่าขวดพลาสติกนะคะเราก็เทของเหลวล้างคราบออกให้สะอาดแยกฝาออกจากตัวบรรจุภัณฑ์นะคะส่วนขวดพลาสติกเนี่ยบีบให้แบนนะคะเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนั่นเองขวดแก้วก็เทของข้างในออกให้หมดนะคะแยกฝาหรือว่าจุกออกแต่ถ้าเป็นเศษแก้วก็ควรจะแยกออกจากขวดที่มันยังสมบูรณ์อยู่นะคะส่วนกระดาษก็เลือกกระดาษที่ไม่มีพลาสติกเคลือบแล้วก็มัดรวมหรือว่าใส่กล่องเอาไว้ให้เรียบร้อยขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆก็อย่ากองรวมกันนะคะแยกให้แต่ละชนิดเนี่ยพยายามอย่าให้มันเกิดการปนเปื้อนนั่นเองค่ะเพราะว่ายิ่งแยกดีสะอาดแล้วก็ถูกประเภทเนี่ยก็ยิ่งช่วยทำให้วัสดุเหล่านั้นนำไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายขึ้นนะคะขยะที่เราแยกในวันนี้เนี่ยเป็นขยะรีไซเคิลสามารถส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันได้กับ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะคะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หมดเวลาแล้วตี2พอดีเลยคืนนี้อยู่กันยาวหน่อยนะคะแต่ว่าคืนพรุ่งนี้จะกลับมาเป็นช่วงเวลาปกติแล้วคือเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2คืนนี้ขอบคุณมากๆนะคะใครที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วง3ทุ่มอยู่ยาวนี่แสดงว่าต้องทำงานกันดึกเลยทีเดียวนะคะยังไงมีเพลงเพราะให้ฟังกันต่อหลังกรีนอัปเดตค่ะดีใจนะคะที่วันนี้ได้เปิดเพลงเยอะมากเลยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะที่กรุงกีโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ100นายพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์4ลำเร่งควบคุมไฟป่าบนเนินเขาซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ625ไร่คือลมกระโชกแรงเนี่ยนะคะทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบากคือการที่กรุงกีโตไม่มีฝนตกมานานกว่า1เดือนก็เลยทำให้สภาพพื้นที่เนี่ยแห้งแล้งจัดแล้วก็เกิดไฟป่าหลายจุดนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนมาจนถึงช่วงกันยายนนี้นะคะทางการบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าได้เกือบ200ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าประมาณ 7,500 ไร่ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ไม่เป็นไร
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
3: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
2: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไงเครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
3: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นที่คิวบากลับมามีปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยกระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงบวกกับสภาพอากาศเลวร้ายทางตอนกลางของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนแล้วก็เริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนนี่ถือว่าเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6แล้วที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้นะคะซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าคิวบาเนี่ยต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ว่าถูกสหรัฐคว่ำบาตรนะคะปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันยังคงติดตามด้วยกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคัน

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
1: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
0: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
1: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
0: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะการสู้รบตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเยเมนมีความรุนแรงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 110,000 คนต้องพลัดถิ่นทั้งในประเทศแล้วก็ลี้ภัยไปยังประเทศใกล้เคียงโดยตอนนี้นะมีชาวเยเมนเดินทางเข้ามาบริเวณชายแดนละ 3,000 คนซึ่งคาดว่าจะถึง 10,000 คนในอีกไม่ช้าค่ะโดยรัฐบาลบอกว่าได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วแต่ก็ไม่สามารถรองรับได้ในจำนวนที่มากกว่านี้ส่วนสถานการณ์สู้รบในเยเมนนะคะกองกำลังฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ได้ยกระดับการโจมตีเมืองและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบียพร้อมกับรุกคืบตามแนวชายฝั่งทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ช่องแคบเอลมันเดฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการขนส่งน้ำมันและก็สินค้าโลกค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังยังคงติดตามกันได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ

0: you'll love it.
1: Games, this is real. You is real.

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ให้ตัดเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะโดยวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนอีกทั้งไม่ได้ถึงผลกระทบต่อรัฐและบุคลากรทางการศึกษาแต่ยังก็ตามค่ะการเรียกเงินสนับสนุนคืนต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องทางการเงินต่อรัฐบาลกลางสำหรับเงินสนับสนุนนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแต่รัฐบาลทรัมป์ได้ยุติการให้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูโดยอ้างว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมแนวคิดความหลากหลายและความเท่าเทียมซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ใหม่เจริญปุระนะครับกับไม่อยากให้เธอรู้นะฮะก็เป็นเพลงโลโก้ประจำตัวนะแค่อินโทรขึ้นมาเขาแบบกรี๊ดและสำหรับคนในยุคหนึ่งแล้วกันน้องๆถ้าแบบเหลือเพลงอะไรคะอ่ะก็ต้องบอกนะฮะนี่คือหนึ่งในซิกเนเจอร์เพลงแบบเอาไว้ยิงเอาไว้หวดของใหม่เจริญปุระครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งขึ้นอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตของปิโนแอนไอกับพี่โตด้วยเช่นกันนะครับที่Impact Arena นะฮะเกือบจะเรียกว่าเป็นคนเปิดเวทีเลยทีเดียวนะครับก็ยังคงฮอตยังฮิตอยู่เหมือนเดิมจริงๆสุดยอดพลังงานมหาศาลจริงๆเธอคนนี้เวลาอยู่บนเวที

0: าฝันนะครับจริงๆคุณเปิดตอนกลางคืนจะมากกว่าแต่ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าหลับตาฝันมาแล้วทั้งคืนตอนนี้ได้เวลาตื่นจ้ามาอยู่ด้วยกันชั่วโมงแรกกับอันที่ Green Wave นะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

ันนี้เปิดเพลงน่ารักใช่ไหม มีคนบอกนะฮะดูผมต้องเอามือข้างหนึ่งแบบเป็นนิ้วชี้จิ้มแก้มและเอียงคอนิดนึงนี่แหละฮะคาสเซ็ตคลับนะครับจัดมาให้ใหญ่ๆนะครับกับการเริ่มต้นในทุกๆเช้าวันใหม่วันอังคารแล้วนะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
5: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอสันนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวรมาสก์ะคอนเตนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ Cover Night Land
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
6: ว่านธนกฤตเขาก็มาคัฟเวอร์ไนท์ของเราบ่อยอยู่นะ

รไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: Debut track นะครับมีเพลงใหม่นะฮะจาก Off Road นะครับในอีกมุมหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เก่งเรื่องความรักอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอกไม้ที่เธอชอบชื่ออะไรแต่ก็พร้อมจะออกตามหาเพื่อมาให้เธออยู่ดีโอ้โหเพลงนี้นะครับล่าสุดเลยฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอจาก Off Road ครับลองฟังดู Debut track

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
6: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพ
5: ย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ันที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: จากชีวิตธรรมดาสู่ช่วง

0: Club Inspire Day
1: กบทรงศิษย์บางเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ทุกก้าวที่เลือกเดินอาจพาเราไปเจอเส้นทางที่ใช่ในที่สุดขีดเส้นใต้เอาไว้พุธนี้3ทุ่มตรงกับ DJ อั๋นภูวนาฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำวันนี้นะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
2: โรดทริปว่าโรดทริปว่า
3: ใส่ใจตัวเองทุ

0: ็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
1: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
0: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะมีรายงานเหตุฉลามปะทะกับคนเนี่ยบ่อยครั้งค่ะอย่างที่ออสเตรเลียนะคะมีเหตุฉลาม
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะมีรายงานเหตุฉลามปะทะกับคนเนี่ยบ่อยครั้งค่ะอย่างที่ออสเตรเลียนะคะมีเหตุฉลามจู่โจมนักโต้คลื่นโดยผู้เคาะร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายวัยประมาณ50ปีลงเล่นน้ำที่หาดเกลนฟิลด์ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็อาการสาหัสนะคะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งปิดชายหาดซึ่งครั้งที่รุนแรงถึงขั้นที่เหยื่อเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม1คนเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน3คนนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายนที่เหยื่อเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าก็ต้องถูกตัดแขนทางด้านผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนนะคะว่าหน้าน้ำที่แออัดแล้วก็อุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ฉลามว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่งก็เลยเกิดเหตุฉลามทำร้ายคนบ่อยครั้งขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี

0: กัญชลีนะครับกับเฟลโลเฟลโล7นาทีสุดท้ายตอนนี้6โมงแล้วนะฮะตื่นเถอะครับไม่ต้องนับนาทีแล้วแหละครับเลิกสนูดกันไล่แล้วนะฮะสำหรับใครที่กดปิดนาฬิกาปลุกบนมือถือหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อยู่ด้วยกันมาฟังเพลงกันใน1ชั่วโมงนี้ก่อนเข้าสู่กิมมิ่งโชว์นะครับวันนี้เป็นพี่อ้อยนะฮะ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: แอบเหงานะครับกับพี่หอยนะเขาก็ยังมีเพลงซิกเนเจอร์ของเขาเนอะถ้าพูดถึงเพลงอะตอนที่เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างน้อยเขามีเพลงนี้แบบดังจัดๆในตอนนั้นเลยเลือกมาเป็น Chilling Track นะครับ
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเราอยู่กลางฤดูฝนเลยเราอยู่ปลายฤดูฝนเนี่ยมาตรงเวลาดักหัวดักท้ายเช้าเย็นเลยเนาะ

0: ในสมัยหนึ่งนะฮะที่เรายังฟังเพลงกันเป็นแบบอัลบั้มอัลบั้มอยู่นะครับมากกว่าที่จะเป็นแบบทีละซิงเกิลซิงเกิลเนี่ยนะฮะก็ในทุกๆอัลบั้มอย่างน้อยของแกรมมี่ในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ยาวมากจะมีเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแทรกตัวอยู่เสมอ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: กับธนาคารออมสินนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินนะฮะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยได้ทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากอยู่ที่3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกรณีต้องถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้เลยวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Share for Care Can to Carer
0: วมกันไปถึงไหนแล้วครับอาหารกระป๋องหรือแม้แต่กระป๋องเปล่าไม่เปล่าก็ได้นะฮะถ้ารู้สึกว่าแบบสิ่งนี้บังเอิญได้มายังไงไม่รู้มันอยู่ในบ้านฉันแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกเมื่อไหร่จะถึงจะกินและของนี้ที่ได้มาจริงๆปกติในบ้านก็ไม่มีคนใช้ไม่มีคนกินเลยอยู่แล้วอย่างเงี้ยสรุปใจว่าไม่ใช้สรุปใจว่าไม่กินสรุปใจว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเราให้มันเป็นประโยชน์ที่อื่นได้นะฮะก็ลองดูนะครับส่วนถ้าว่าเป็นกระป๋องเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะหรือขวดพลาสติกอะไรต่างๆที่เราพูดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็คือเทของเหลวต่างๆล้างคราบออกให้สะอาดพอสมควรเลยนะฮะแยกฝาออกจากตัวบรรจุภัณฑ์นะครับส่วนขวดพลาสติกบีบให้แบนแต่ไปได้เลยนะฮะลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้นะครับอันนี้คือแยกให้ถูกตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ขวดแก้วเทของอะไรออกให้หมดเลยแล้วก็แยกฝาหรือจุกออกเหมือนกันถ้าเป็นเศษแก้วแยกออกจากขวดที่สมบูรณ์นะครับเศษแก้วกับแก้วกับขวดเนี่ยนี่ให้มันอยู่คนละที่นะครับส่วนกระดาษเลือกกระดาษที่ไม่มีพลาสติกเคลือบนะฮะแล้วมัดรวมใส่กล่องให้เรียบร้อยได้เลยนะครับเก็บรีไซเคิลประเภทอื่นๆอย่ากองรวมกันนะครับแยกแต่ละชนิดชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่เกิดการปนเปื้อนแยกดีสะอาดถูกประเภทก็ช่วยให้การรีไซเคิลมีคุณภาพแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะก็เราชวนกันเรื่องนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากแคนธรรมดาหรือว่าของแบบนี้ที่มันเกือบกึ่งๆสำหรับบางคนบางบ้านเนี่ยเรียกว่าขยะและให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายด้วยการตลาดเดือนนี้ครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
11: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
12: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
13: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant จอดลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: คัญชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิต ปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
17: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณ